0: 02-513-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้เศร้าเสียใจอย่างแท้จริงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ครับจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569รายการเนวิธามตื่นเช้ามาก็พี่เจสอนแบบจัดรายการแทบไม่ได้อ่ะจัดรายการแทบไม่ได้รู้ฟังเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดีเจสอนรู้ข่าวร้ายดีเจสอนรู้ข่าวร้ายว่าโอ้ยพูดต้องยอมรับในเรื่องของการพูดออกอากาศคุณผู้ฟังดีเจสอนต้องขอโทษทุกคนด้วยเรื่องการจัดรายการที่ดีเจสอนไม่สามารถจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ออกอากาศในวันนี้อย่างแท้จริงอ่ะดีเจสอนพยายามรวบรวมมาทั้งหมดแล้วว่าดีเจสอนจะทำใจให้เข้มแข็งแล้วก็จะต้องทำชีวิตเดินหน้าต่อไปคือคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้คุณวนิดาบอกว่าพูดสักทีเถอะอย่าแสดงเยอะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้หมดเลยคนที่ว่าฉันเนี่ยอย่ามาพูดจาอย่างนี้คือคุณผู้ฟังดีเจสอนอะเมื่อตอนช่วง4 ทุ่ม 9 นาทีไม่ใช่4 ทุ่มธรรมดา4 ทุ่ม 9 นาทีข้อความเด้งออกมาดิเจสอนก็รู้แล้วจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะ อย่าสำคัญตัวค่ะพูดเร็วๆค่ะรอฟังอยู่สักทีเถอะคุณดวงดาวเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยฉันเสียใจอ่ะคืออุรุฟังดีเจสอนทราบข่าวร้ายกับคู่จัดรายการของดีเจสอนน่ะดีเจคือก็เราก็เพิ่งเห็นกันแบบหลัดๆนะเนาะอุรุฟังดีเจสอนเพิ่งเห็นมาอย่างหลัดๆก็คือนางก็เพิ่งมาจัดรายการกับเราเมื่อวันศุกร์อะอุรุฟังแล้วข้อความเมื่อตอน4 ทุ่ม 8 นาทีอย่าเยอะค่ะดังกี้บอก9นาทีกุลชนาอ้าวดังกี้ฉันบอก9นาทีเหรอเออ4ทุ่ม9นาทีก็ได้ตอน4ทุ่ม9นาทีมีคนส่งข้อความมาดีเจสอนก็คุณแอมบอกว่าจะลำอีกนานไหมฉันเสียใจอ่ะฉันเสียใจที่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นในชีวิตน่ะคือดีเจสอนทุกคนก็รู้นะว่าดีเจสอนน่ะอยู่กับดีเจนุ่นอ่ะมาตลอดทั้ง 2-3 ปีอ่ะไม่เคยคิดว่าจะเจอเรื่องอย่างนี้อ่ะคุณผู้ฟังแล้วคือเวลาตกดึกอ่ะมันไม่ควรมีใครโทรศัพท์มาหามันไม่ควรมีใครส่งข้อความมาเพราะเรากำลังจะนอนล่ะการส่งข้อความมาดึกๆอ่ะมันคือเรื่องราวที่ทำให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องที่เศร้าหมองอ่ะอย่างแท้จริงอ่ะ คุณผู้ฟังตอนผ่านไป13 นาทีก็ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะ คุณสุดสัทนาเศรษฐนาเดี๋ยวจะจัดการเธอ คือลุ้นจากปวดหัวหนักกลายเป็นปวดเบา คุณอามอนแต่อย่าคือฉันเสียใจอ่ะฉันไม่อยากจะเปิดหน้าให้ทุกคนเนี่ยได้ร้องไห้เศร้าใจเหมือนฉันและฉันคือคุณผู้ฟังดีเจนุ่นเมื่อคืนนางไปแล้วอ่ะแล้วดีเจสอนจะจัดรายการยังไงอ่ะโอ้ดีเจสอนน่ะคุณผู้ฟังเรื่องเนี้ยนางส่งข้อความมาบอกว่ามึงกูเป็นไข้ไม่มีเสียงยังไม่หายเลยขอลาทำงาน1 วันไม่ไหวจริงๆแล้วคือแบบดีเจสอนน่ะเห็นเพื่อนป่วยอ่ะ
คุณผู้ฟังดีเจสอนเสียใจอ่ะมากๆอย่างแท้จริงอ่ะทักทายดีขอต้อนรับสู่รายการในวิธามนะโอเคก็คือเพื่อนป่วยอ่ะเพื่อนป่วยแล้วก็เพื่อนส่งข้อความมาตอน4ทุ่มก็ทำให้ทั้งหมดเราก็เลยต้องจัดการคนเดียวทั้งหมดเฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อยกูระยาโอเคหัวจะปวดกว่าจะรู้เรื่องลำคาญนะข้อความค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่ข้อความไม่ได้ให้กำลังใจดีเจนุ่นเลยเป็นข้อความที่เหมือนกับว่าด่าดีเจสอนทั้งหมดนะแต่ดีเจสอนจะขอรับเอาไว้เพียงคนเดียวอย่างลำพังและอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังช่วงนี้คนป่วยกันบ่อยนะรู้สึกว่าโควิดมาเหรอโควิดระบาดอีกแล้วเหรอในใครบอกช่วยหน่อยเถอะนะคุณอธิวัตรบอกว่าหมวกสวยฉันยังไม่ได้ใส่หมวกสักทีไงอันนี้เป็นผ้าพันหัวฉันเฉยจะมาจากกะทิชาวเกาะนะรอกะทิชาวเกาะเนี่ยเขามาลงโฆษณากับฉันอยู่เนี่ยนะดีเจสอนจะละลิกละลีมากมายทำไมคะรำคาญกับคุณปริยานะเจอฉันไม่ได้อะไรเลยฉันไม่ได้ในนู่นนี่นั่นเลยนะเห็นหน้าดีเจสอนก็หายป่วยแล้วค่ะนะเห็นหน้าดีเจสอนครั้งแรกไปดีกว่าค่ะคุณปอปอลิดาเดี๋ยวจะจัดการนะคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าสถานการณ์โควิดมันเริ่มระบาดมาอีกแล้วใช่ไหมนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพรักษาร่างกายรักษาอาการของตัวเองให้ดีด้วยนะคือดีเจสอนเนี่ยเป็นไม่ได้นะถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยรายการหายเลยนะอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ไหวนะคุณผู้ฟังนะเอ้าวันนี้การจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นการทำงานวันจันทร์ชาร์จแบตชาร์จพลังกันอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะคุณผู้ฟังคุณปอบอกว่าเพื่อนป่วยค่ะไม่ได้เพื่อนไม่ได้ตุยอย่าเยอะค่ะก็จริงนั่นแหละเพื่อนป่วยเราก็ให้กำลังใจเพื่อนเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะหายอยากให้เพื่อนนั้นหายดีอย่างเร็ววันเร็วคืนนะคุณผู้ฟังเอ้าใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM93 นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยอารัมภบทตั้งนานนึกว่าเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนป่วยเอวิซ่า นะเอาขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังนะครับคุณพอพานสระแอลบอกว่าโควิดกลับมาระบาด ที่ทำงานติดกันเพียบเลยค่ะโอ้จริงๆหรออูนะเดินทางปลอดภัยนะเธอคือไงอะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มมานะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะตอนนี้ทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่เลยค่ะกำลังกลับมาฮิตมาอีกนะคือพอดีเจสอนคิดว่าน่าจะเพราะว่าช่วงหน้าฝนด้วยแหละพอหน้าฝนมาเนี่ยสภาพอากาศมันก็เย็นๆชื้นๆเนาะมันก็จัดการอีกนะคุณกิ๊กบอกว่าโควิดไม่สามารถทำอะไรดีเจสอนได้หรอกค่ะไม่ต้องห่วงค่ะนะเพราะว่าดีเจสอนมีผิวหนังเป็นผิวหนังต่อต้านไวรัสเธอฉันไม่ใช่อึ่งอ่างที่จะมามีผิวพันธุ์ต่อต้านไวรัสอยู่หรือจะจัดการเธออย่างแท้จริงบางพัดสังฮีจราจรไม่ไหลลื่นเลยครับจากพี่กฤษดาเหล่าบัวบานโอเคคุณไฟครับบอกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A โรงเรียนลูกติดกันเยอะเลยโอเคน่ารักมากเลยครับคุณเก๋มายุกบอกว่าดีเจสอนไม่ป่วยไม่ลาหรอกค่ะเพราะดีเจสอนชนะทุกอย่างแต่นี้เรื่องจริงอันเนี้ยจริงชนะทุกอย่างจริงๆไม่มีใครสามารถชนะฉันได้คุณประพัฒน์สอนบอกว่าตกลงดีเจนุ่นป่วยเลยดีเจสอนป่วยกันแน่คะไปรับยาด้วยค่ะฉันให้รายงานสภาพอากาศไม่ได้มานั่งรายงานสภาพฉันอยู่ไม่ต้องมานั่งยุ่งมานั่งอะไรทั้งนั้นแหละนะหายไปไวนะครับดีเจนุ่นจากคุณอธิวัฒน์แหมผู้ชายอะเนาะก็หาแต่ดีเจนุ่นเนี่ยนะคุณตั้มจังสังบอกว่าพระปิ่นติดดีค่ะโอเคนะคุณบุษบิกเหรอบุษาบอกว่าถ้าดีเจสอนเป็นโควิดอะโควิดตายกับดีเจสอนรอดเธอร่างกายฉันมีเชื้อไวรัสที่จะต่อต้านขนาดนั้นเลยเหรอแต่เอาความจริงนะดีเจสอนเป็นมาหลายครั้งแล้วนะจริงเป็นตอนที่เรียนพันจ่าทีนึง
ป็นตอนนู้นทีนึงนะถือว่าแต่ก็ถามว่าหนักไหมก็หนักนะหนักอยู่เหมือนกันคุณดินก้าจีระบอกว่าฟังทุกเช้าขำทุกเช้านะคะจากที่เล่ามักแอลค่ะโอเคนะคุณแอมนะครับคุณแอมบอกว่าวิภาวดีขาเข้ารถติดครับขาออกขับยังไงกับจรวดเลยขาเข้าก็ติดหน่อยขาออกก็หนักนิดนึงนะคุณรู้ฟังนะคุณแพรลี่เธอสั่งทุเรียนทอดฉันหรอใช่ฉันลืมเลยอ่ะคุณเน้นฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้อย่างแท้จริงวันนี้แหละแต่ฉันจะจัดการส่งให้เธอคุณปะพัดพิชาออนบอกว่าขอให้ดีเจสอนดีเจนุ่นหายเร็วๆนะคะดีเจสอนพูดได้คนเดียวเลยค่ะโอเคคุณผู้ฟังวันนี้ทุเรียนทอดดีเจสอนออก3บูธนะใครอยู่ใกล้ๆตรงไหนก็ไปสนับสนุนตอนนั้นนะมีตลาดฮ่องกงนะครับตึกสาทรซิตี้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตลาดนัดกฟผ.นะการไฟฟ้าตรงบางกลวยนะนะใครอยู่ตรงไหนใกล้ๆก็ไปอุดหนุนนะบอกว่ามาจากดีเจสอนค่ะนะครับลูกน้องดีเจสอนก็จะไม่ลดให้นะคะเพราะว่าคิดราคาเต็มค่ะถ้าหากลดให้ก็จะไปหักเงินกับคนขายค่ะนะ ใครอยู่แถวๆนะตลาดนัดกฟผ.นะตรงบางกลวยนะก็ไปตลาดอยู่หลังน่ะนะข้างหลังหลังกฟผ.นะก็ไปอุดหนุนกันได้นะดีเจสอนไม่ได้มาโฆษณาในรายการคุณผู้ฟังเขาหัวหน้าสั่งดีเจสอนแล้วว่าอย่าเอาทุเรียนทอดมาโฆษณาในรายการแต่คุณผู้ฟังพูดเองคุณผู้ฟังก็ถามกันเยอะว่าดีเจสอนทุเรียนทอดอยากกินดีเจสอนทุเรียนทอดยังไงดีอย่างเงี้ยดีเจสอนก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีเจสอนก็เลยบอกว่าหากใครอยู่ใกล้ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตึกสาทรซิตี้หรือว่าตลาดฮ่องกงตรงสาทรแยกนราธิวาสรวมไปถึงวันนี้เนี่ยออกบูธเพียงแค่วันเดียวอยู่ที่ตลาดกฟผ.นะตลาดหลังกฟผ.ก็ไปดูกันได้นะครับนะ คุณสุดารัตน์บอกว่าฟังดีเจสอนทุก7โมงตั้งแต่ท้อง2เดือนจนจะคลอดแล้วค่ะ9เดือนกว่าแล้วค่ะคุณสุดารัตน์โอ้เธอลูกเธอต้องอารมณ์ดีแน่นอนเพราะเธอฟังรายการฉันอย่างแท้จริงเธอเชื่อฉันว่าลูกเธอเนี่ยจะต้องมีแต่รอยยิ้มนะแล้วก็เติบโตมาเป็นทหารเรืออย่างแท้จริงเธอเชื่อฉันคุณภูวิทย์บอกว่านครชัยศรีรถไม่ติดเลยครับโอ้ยนะเดินทางจากนครชัยศรีเลยเนาะสุดยอดสุดยอดนะครับคุณอีซี่เบบี้บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าไปเที่ยวที่ไหนสุดท้ายเจ็บคอโอเคอ้าวคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าดีเจสอนมาคนเดียวแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะมาดูเรื่องนี้ก่อนนี่คุณผู้ฟังจำได้ไหมมีฝรั่งอยู่คนน่ะที่เขาไปร้องเพลงในรถอ่ะแล้วดีเจสอนชอบอ่ะลูกสาวดีเจสอนน่ะที่ร้องว่าคิดซิคิดซิคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราปิก้าล่าสุดนางออกซิงเกิลใหม่แล้วคุณผู้ฟังนางร้องเพลงในรถใหม่อีกแล้วคุณผู้ฟังนางร้องเพลงในรถใหม่อีกแล้วแล้วครั้งนี้แซ่บกว่าเดิมนะเพลงใหม่มาแรง

0: เนี่ยลูกสาวของดีเจสอนอย่างแท้จริงล่าสุดนางเต้นใหม่อีกแล้ววันนี้นางเต้นใหม่อีกแล้วมากับเพลงนี้มาดูกัน
1: ยังไม่ไหวยังไม่ไหว

ลูกเลิศมากคุณผู้ฟังเลยเจสอนน่ะก็มานั่งคิดว่าเอ้ยนางอยู่ไทยหรือเปล่าแต่พอดูรอบๆ บริบทสภาพอากาศอะเหมือนนางไม่ได้อยู่ไทยนะคุณผู้ฟังเหมือนนางไม่ได้อยู่ไทยนะเหมือนนางจะอยู่ต่างประเทศนะแล้วกำลังสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมถึงนางแบบทำไมถึงนางพูดไทยอะไรได้ชัดเจนจ๋าขนาดนี้อย่างคุณผู้ฟังฮะนางเก่งนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวโอ๊ะบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวน่ะมาดูอีกทีนึงนางเลิศนางคือหมายเลขหนึ่งของดีเจสอนณตอนนี้จริงๆดีเจสอนเนี่ยอยากโทรหานางมากเลยใครติดต่อได้ทักมาบอกหน่อยดีเจสอนจะจัดการนางหน่อยว่านางสวยนางเลิศนางปังนางมีความเป็นตัวแม่ตัวมัมในหัวอกหัวใจอย่างแท้จริงจริงๆอื้อน่ารักน่ารักนะคุณผู้ฟังนะดีเจสอนติดตามนางอยู่นะใน TikTok คุณผู้ฟังนะนางดังนะคนติดตามนางเยอะนะเกือบจะล้านแล้วนะเรื่องแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยยิ้มก็คือนางร้องเพลงไทยได้อ่ะนางพูดนางพูดภาษาไทยได้บ้างอ่ะแล้วคือนางมาลิปซิงเพลงไทยอ่ะไม่ธรรมดานะคือเรายังแอบไปลิปซิงบ้างนะเพลงฝรั่งมังค่าแต่ฝรั่งมาลิปซิงเพลงไทยนี่ไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังมันอินเตอร์เนชั่นแนลนะไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังแหมน้ำท่วมน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงที่ว่าน้ำแห้งไผ่ฝนแรงเสียยังดีกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังใครเคยไปวัดภูมินทร์มั่งเอาให้ดูก่อนว่าวัดภูมินมีอะไรนี่วัดภูมินเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะนี่คุณผู้ฟัง2ตัวเนี่ยดีเจสอนขอความรู้หน่อยสิเดี๋ยวให้ดีเจนุ่นไปเดี๋ยวดีเจนุ่นเดี๋ยวจะให้ทางดีเจนุ่นไปจัดการหาประวัติมาคุณผู้ฟังนี่2ตัวเนี้ยเรียกว่าตัวสิงห์ป่ะใช่สิงห์มั้ยคุณผู้ฟังแล้ววัดบางที่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนสิงกินพญานาคอะไรอย่างนี้ปะประมาณนั้นปะนะคุณผู้ฟังอันเนี้ยโบสถ์นะคุณผู้ฟังมองภาพไปดีนะอันเนี้ยโบสถ์วัดภูมินนะครับและภายในโบสถ์วัดภูมินมีแบบนี้เขาเรียกว่าปู่ม่านย่าม่านใช่ไหมเวลาเราไปเราต้องไปกระซิบรักกันน่ะใช่ไหมคุณผู้ฟังใครไปถ่ายรูปตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าไปคู่รักก็ต้องถ่ายภาพนี้นะนะดิฉันสอนจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าปู่ม่านย่าม่านหรือเปล่านะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะแล้วดูภาพนี้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ให้ดีนะคือภาพนี้เขาเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเอามาทำเป็นรูปปูนปั้นอยู่หน้าโบสถ์คุณผู้ฟังเอารูปปูนปั้นอยู่หน้าโบสถ์แต่ล่าสุดรูปนี้กลายเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ฟังดูน้ำสิเฮ้ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะโอ้โหจากภาพนี้นะคุณผู้ฟังมองให้ดีนะใครฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุนะฮะเข้ามาดูภาพตามได้

ในเพจเสียงจากทหารเรือนะครับล่าสุดน้ำมาเป็นแบบนี้ครับหลายคนถามว่าเอ้าแบบนี้โบสถ์ไม่พังไปแล้วหรอแล้วจิตรกรรมฝาผนังจะเป็นยังไงหลายคนกังวลครับคุณผู้ฟังฮะขอบคุณภาพด้วยจากเดอะสแตนดาร์ดทางอธิบดีกรมศิลปากรมีการเปิดเผยนะฮะว่าหลังน้ำท่วมจังหวัดน่านเมื่อวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการรายงานข่าวว่ามีการสำรวจพบรอยแตกร้าวหลายจุดแล้วก็การทรุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวแล้วก็หวั่นว่าวัดภูมินโบราณสถานสำคัญบ้านคู่บ้านคู่เมืองจะได้รับความเสียหายนั้นตนก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเข้าไปดูพื้นที่พบว่าระดับน้ำที่ท่วมในครั้งนี้ไม่ได้ทำความเสียหายกับโบราณสถานแล้วก็ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถเนี่ยคนเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับห่วงว่าจิตรกรรมในอุโบสถที่มันมีความสวยงามเนี่ยมันจะเสียหายสำหรับรอยร้าวที่ปรากฏเป็นรอยนะครับเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์ทุกข์ภัยเมื่อปี68เป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในนะโอ้ทางอธิบดีกรมศิลปากรก็มีการกล่าวเพิ่มเติมนะว่ากรมศิลปากรขอยืนยันนะว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังคงมีความแข็งแรงโดยกรมศิลปากรได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและก็โบราณวัตถุภายในวัดภูมินมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นได้มีการบูรณะและก็ปิดทองพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถเนื่องจากตระหนักดีว่าวัดภูมินเป็นโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงกรมศิลปากรก็ยังให้ความใส่ใจในการบูรณะโบราณสถานอื่นๆในจังหวัดน่านเป็นต้นด้วยอย่างเช่นวัดช้างคำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอีกด้วยนะครับเอ้าหลายๆคนนะสบายใจได้ดีเจสอนเห็นภาพนี้แล้วมาเห็นภาพนี้ดีเจสอนก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะตอนนี้กระซิบรักเหลือแต่คอแล้วฮะนะครับแต่กรมศิลปากรบอกว่าสบายใจได้นะสบายใจได้เลยนะครับหายห่วงหายห่วงนะครับคุณรู้ฟังเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าทุกวันจันทร์เรื่องราวกับสุขภาพเนี่ยพี่ป๋อมาแล้วมารอเราอยู่แล้วพักกันสักครู่เดียวเจอกันช่วงหน้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะพักกันแป๊บเดียวนะสุภาพโอสถเอาของที่ดีมาแจกอีกแล้ว

0: วัยแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

0: 7:37 ทุกๆเช้าวันจันทร์แบบนี้อยู่กับรายการในวิถีเมืองดีประเทศไทยยามเช้าคนฟัง FM 93นะครับรวมไปถึงสทร.ทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังกันด้วยมากันต่อวันจันทร์เจอเรื่องราวดีๆกับพี่ป๋อหลายคนก็โอ้ถามแต่เมื่อไหร่จะวันจันทร์เมื่อไหร่จะวันจันทร์รอพี่ป๋อกันอยู่นะขอบคุณมากๆวันนี้มาแล้วต้อนรับพี่ป๋อไปพร้อมๆกันพี่ป๋อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
0: ช่วงนี้โควิดระบงระบาดมาอีกแล้วนะเฝ้าระวังกันให้ดีนะพี่ป๋อนะ
1: ครับฟ้าทะลายโจรครับแก้ไขครับแล้วก็ที่สำคัญคือการป้องกันแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์เพิ่งไปบรรยายให้สคบกรรมธิการสคบก็ไปบรรยายที่วัดตรงสุขสวัสดิ์70กว่า72 76นั่นแหละก็ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเต็มเลยนะครับก็ดีครับเป็นการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งผมก็เอาเรื่องที่เรามาพูดในรายการดีไอสอนนี่แหละมาเล่าให้ฟังเรื่องการกินการนอนการอะไรนะครับซึ่งหลายๆอย่างที่ผมพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหายใจการกินการนอนการออกกำลังกายการเคี้ยวนะครับก็คือการปรับพฤติกรรมก็หวังว่าหลายๆท่านที่ฟังไปนะครับฟังไปเพลินๆนะครับแล้วก็ได้ปรับไปใช้บ้างนะครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตจริงๆแต่วันนี้ดีไอสอนผมมีเรื่องที่สำคัญมากๆอยากมาปรับพฤติกรรมพวกเรากันนะครับ
0: นั่น
1: พร้อมกันหรือยัง
0: พร้อม
1: เราจะมารวยกันเถอะเพราะว่าเราเข้าพอเราเข้าสู่ wellness นะครับ financial แล้วนะครับนอกจากการที่เราดูแลสุขภาวะทางด้านสุขภาพสุขภาวะทางด้านการนอนนะครับเรามาดูสุขภาวะทางด้านกระเป๋าเงินและเศรษฐกิจกันนะครับอย่างแรกที่ผมดีใจมากๆก็คือสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องการแบ่งเนาะเขาเรียกไม่อยากเรียกคำว่าการแบ่งชนชั้นอะความแบ่งการรับผิดชอบนะครับการทำงานระหว่างออฟฟิเซอร์ขึ้นมาเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นซูเปอร์วิเซอร์สามารถซูเปอร์วิได้เป็นแมเนเจอร์สามารถแมเนจได้แล้วก็เป็นดีเรคเตอร์นะครับแล้วผมเห็นดีไอสอนเนี่ยเริ่มมีคนไปเปิดร้านแทนแล้วใช่ไหมเริ่มมีแฟนชงแฟนชายเริ่มขยายสาขาไปหลายที่โดยไม่ต้องดีไอสอนเฝ้าแต่ว่าดีไอสอนใส่แบรนด์ดีไอสอนไปได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนอยากกินทุเรียนกรุบกรอบอร่อยกินแล้วหุ่นดีเหมือนดีเจสอนเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้หลายที่ซึ่งผมก็ประทับใจมากนะครับไม่รู้ทำอยู่แล้วผมเพิ่งเห็นหรือว่าทำตามทันทีนะครับ แต่วันนี้อ่ะตั้งใจฟังนะครับ เอาข้อมูลจากหนังสือไขความลับสมองเงินล้านนะครับว่าทำไมคนรวยเนี่ยเขาถึงรวย แล้วคนที่ไม่รวยเนี่ยขยันก็ขยันนะครับแต่ไม่รวยสักทีนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยครับคนที่รวยเนี่ยเขาจะคิดเขาจะทำเขาจะสร้างเขาจะกำหนดชีวิตเหมือนคนรวยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยครับผมไปนั่งถือกระเป๋าขับรถชงเครื่องดื่มตามไปคุยตามที่สัมมนาของเจ้าสัวต่างๆเพราะผมอยากรู้ว่าเจ้าสัวเนี่ยเขาทำยังไงคิดยังไงมีการวางตัวมีการทำพฤติกรรมแต่งตัวยังไงผมเคยไปถามเจ้าสัวด้วยวันทำกินอะไรครับเนี่ยทำไมฉลาดขนาดเนี่ยทำไมรวยขนาดเนี่ยวันกินอะไรครับอ๋อพี่ก็กินข้าวมันไก่มันป๋อนี่แหละนะครับแล้วก็เลยพยายามไปหานะครับว่าคนรวยทำอะไรแต่หนังสือเรื่องนี้ก็คือไขความลับสมองเงินล้านนะครับก็คือตามชื่อเลยครับเงินล้านเนี่ยเงินล้านที่ฝรั่งเขาพูดเป็นล้านเหรียญนะมันเป็นเรื่องของความคิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนะครับถ้าเราตอนเด็กๆเราถูกเลี้ยงดูขึ้นมาเนี่ยเราถูกปลูกฝังครับว่าเราจะอยู่ในบ้านของความคิดคนรวยหรือบ้านของความคิดคนไม่รวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปลูกฝังตั้งแต่แรกเลยนะครับเขาเรียกว่ารากของเราต้นไม้แห่งความร่ำรวยของเราเนี่ยครับมันต้องดูที่รากก่อนว่ารากเราการถูกปลูกฝังความคิดจิตใต้สำนึกเราเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราโตมาในครอบครัวโตมาในสิ่งแวดล้อมถูกปลูกฝังว่าคนรวยมันไม่ดีคนรวยเห็นแก่ตัวคนรวยเอาเปรียบเงินเป็นสิ่งที่บาปนะครับขยันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะโปรแกรมเรื่องพวกนี้เข้าสู่ในจิตใต้สำนึกเลยโดยเราไม่รู้ตัวหรือบางทีนะครับเราอยากหาขอเงินพ่อไปซื้อขนมเล็กๆน้อยๆขอเงินพ่อไปซื้อของเล่นแล้วก็โดนเขาว่าโดนเขาด่านะครับเราก็จะคิดแบบนึงหรือว่าบ้านที่ลูกปลูกฝังว่าขยันทำงานขยันทำงานขยันอย่างเดียวนะครับทำงาน เห็นพ่อตื่นตีสี่นะครับกลับบ้านมาสี่ห้าทุ่มตื่นตีสี่สี่ห้าทุ่มขยันเหงื่อต่างน้ำเสื้อเป็นขี้เกลือกลับบ้านมาเหนื่อยสลบนะครับแต่ไม่รวยสักทีนะครับแล้วก็จะมีการโปรแกรมความคิดอย่างนี้มานะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราถูกโปรแกรมความคิดอย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นมานะครับไม่ว่าเราจะขยันขนาดไหนมีรายได้ขนาดไหนแต่พฤติกรรมการหาเงินนะครับการเก็บเงินและการใช้เงินยังไม่เหมือนคนรวยครับเราก็ไม่สามารถรวยได้ทีเนี้ยไอความคิดรากหรือว่าจิตใต้สำนึกหรือปมเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายอนาคตของเราว่าเราอยากจะเป็นคนไม่อยากรวยอ่ะคือเราอยากจะเป็นคนแบบคนรวยมันไม่ดีคนรวยไม่เห็นแก่ตัวนะครับเราอยากเป็นเหยื่อนะครับเราจะขยันทำงานอย่างเดียวการลงทุนมีความเสี่ยงไม่เอานะครับลงทุนแล้วเจ๊งเข้าตลาดหุ้นก็พังนะครับคนรวยนี่มีแต่คนขี้โกงนะครับคนตำแหน่งใหญ่เอาแต่ซื้อมาอันนี้คือโปรแกรมที่อาจจะถูกปลูกฝังเราต้องแก้ปมตรงนี้ให้ได
0: ้โอ้จริง
1: หรือว่าเราจะเป็นคนที่บอกว่าทุกอย่างคือโอกาสคือก่อนผมอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือผมอยู่ในครอบครัวนักธุรกิจอยู่แล้วแต่ผมก็จะมีความคิดแบบปกติแบบเด็กๆทั่วไปนะครับแล้วก็พยายามอยากขยันอยากเรียนรู้อยากทำต่างๆแต่พอผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมค่อยๆปรับความคิดผมค่อยๆหาข้อมูลเวลาปัจจุบันเนี่ยผมมองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองผมมองทุกอย่างเป็นอากาศในอากาศเนี่ยครับเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับแค่เราจะมีความสามารถในการหยิบคว้าหรือเปล่านะครับเพราะนั้นการที่เราจะมีความคิดนะครับเขาจะเรียกว่าการตั้งความคิดของเราอย่างเช่นถ้าคนที่มีความคิดแสนบาทนะครับเขาก็จะตั้งเป้าการเก็บเงินการมีเงินการใช้จ่ายการชีวิตเนี่ยหลักแสนสมมติเขาถูกหวยขึ้นมาเขาได้เงินก้อนได้โบนัสขึ้นมาหรือได้มรดกขึ้นมาเขาก็จะใช้จ่ายมั่วซั่วใช้จ่ายแบบไม่เก็บไม่ลงทุนเพราะว่า mindset เขาเนี่ยคือหลักแสนแต่ถ้าคนมี mindset หลักล้านเนี่ยเขาจะมองว่าทำไงเราถึงจะมีเงินหลักล้านถ้าได้เงินโบนัสได้เงินมาหลายสิบล้านเขาก็จะใช้เงินนู่นนี่นั่นให้เหลือแค่หลักล้านเหมือนการตั้งเทอร์โมสตัตแอร์เหมือนการตั้งอุณหภูมิแอร์เนี่ยครับแต่ถ้าเราตั้ง mindset 100ล้านนะครับวันเราจะมองดูว่าเอ๊ะคนมี100ล้านทำยังไงเราจะไปดูรายการ100ล้านเราไปอ่านหนังสือ100ล้านเราไปครั้งฟังพอดแคสต์เราจะไปอยู่ในสังคมนั้นถ้าเราตั้ง mindset 1,000 ล้านเราก็จะไปอยู่สังคม1,000ล้านว่าเอ๊ะหลักการคิดของคนทำงานธุรกิจ100ล้านกับคนทำธุรกิจ1,000ล้านผมก็เห็นว่าไม่เหมือนกันนะคนทำคนมีมูลค่าบริษัทเป็นหมื่นล้านเนี่ยอย่างผมเข้าไปปาร์ตี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยวิธีการคิดไม่เหมือนกันเลยแต่ก่อนเนี่ยครับหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยผมก็อยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านด้วยนะครับว่าอุ้ยถ้าเรามีน้อยล้านเราต้องมีความสุขมากเลยผมต้องซื้อรถสปอร์ตผมต้องนั่งบิสเนสเฟิร์สคลาสนู่นนี่นั่นเราก็อยากจะเป็นร้อยล้านนะครับเราก็ใช้ความคิดความขยันการทำงานวางระบบแบบนึงพอผมผ่านไปผ่านมาบริษัทผมจดทะเบียนเข้าตลาดทรัพย์นะครับบริษัทผมมูลค่าเป็นพันล้านละความคิดการวางแผนการทำระบบการใช้ชีวิตการลงทุนต่างๆแล้วก็คิดไม่เหมือนกันพอเรามองกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าช่วงชีวิตขั้นบันไดแต่ละก้าวที่เราก้าวมาเนี่ยเหมือนเขาอยู่กับ mindset เราจริงๆนะครับปรากฏว่าเชื่อไหมที่ตลกก็คือพอผมอยู่ในวงเนี่ยร้อยล้านนะครับพูดง่ายๆวงที่ผมชอบพูดเนี่ยเศรษฐีใหม่นะครับกับวงพันล้านเนี่ยใช้ชีวิตต่างกันมากเลยนะครับเจ้าสวยจริงๆอ่ะเขาใช้ชีวิตธรรมดามากเลยนะผมไปงานตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยเห็นเขาใส่แบรนด์เนมกันอวดกันเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ค่อยประโคมนะครับเขามีแต่คุยว่าเราจะขยายธุรกิจยังไงเราจะทำงานยังไงเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะส่งมอบเวลนะครับความมั่งคั่งสู่รุ่นยังไงเราจะช่วยเหลือสังคมยังไงเราจะไปช่วยพัฒนาน้องๆทีมงานยังไงเราจะไปช่วยนะครับทำ CSR เราจะทำให้บริษัทเราเปลี่ยนแปลงทำสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติต่อโลกยังไงอันนี้คือวิธีคิดเพราะนั้นวันนี้ครับขายความรับสมองเงินล้านนะครับก็คือการปรับวิธีคิดการปรับ mindset ก่อนเริ่มตั้งแต่รากของเรานะครับเพราะนั้นตอนนี้เราลองแบ่งมาดูนะครับว่าเราใช้วิธีการหาเงินยังไงนะครับเราใช้เวลาแลกเงินเราพัฒนาตัวเองในการได้เงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับเรามีการเก็บเงินยังไงเราใช้หมดก่อนเก็บหรือเก็บก่อนค่อยใช้เ แล้วเราเก็บเนี่ยเราฝากธนาคารหรือเราลงทุนหรือเราเอาเงินเราเนี่ยครับมาแปลงเป็นสิ่งที่พัฒนาสมองเรามาพัฒนาความรู้ของเรานะครับแล้วเราก็ใช้เงินมันยังไงนะครับบางคนใช้ซื้อของช้อปปิ้งประคมแบรนด์เนมอยากซื้อเปลี่ยนรถใหม่ละ5ปีก็เปลี่ยนรถใหม่ละมันยังไม่เสียไม่มีปัญหาเลยมือถือออกรุ่นใหม่เปลี่ยนรถใหม่ละเราใช้เงินยังไงนะครับเราลงทุนกับมันยังไงเราเห็นเงินกลับมาที่รากนะเราเห็นเงินเป็นศัตรูเราเห็นเงินเป็นปีศาจหรือเราเห็นเงินเป็นสิ่งที่ต่อยอดได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าดีเอสอนยกตัวอย่างนะครับว่าตั้งเป้าว่าเราอยากทำธุรกิจทุเรียนธุรกิจผลไม้ธุรกิจนู่นนี่นั่นโน่นเป็นหลักร้อยล้านนะครับดีเอสอนถ้าตัวดีเอสอนคิดอย่างเดียวนะว่าเราจะไปหลักร้อยล้านดีเอสอนจะมองว่าทำยังไงดีเอสอนจะอ่านหนังสือดีเอสอนจะฟังพอดแคสต์ดีเอสอนจะพัฒนาตัวเองดีเอสอนไปโรงเรียนเพิ่มดีเอสอนจะไปโรงเรียนหลักสูตรไหนพัฒนาตัวเองแบบไหนให้มีระดับความคิดเท่ากับร้อยล้านแล้วดีเอสอนจะคิดเรื่องแต่ระบบจะคิดเรื่องแฟนชายจะคิดเรื่องขยายดีเอสอนไม่ได้คิดถ้าดีเอสอนคิดเรื่องร้อยล้านนะไม่ได้คิดเรื่องเดือนละ 20,000 บาทนะดีเอสอนจะเปลี่ยนจากการเอาตัวไปนั่งเฝ้าบูธตอนเวลาว่างเวลางานเป็นการพัฒนาระบบเป็นการพัฒนาคนกองทัพผู้เรียนของดีเอสอนเป็นการพัฒนาแบรนด์เป็นการทำให้ลูกค้าสามารถซื้อของในราคาสูงด้วยคุณค่าที่เขาแฮปปี้ในการซื้อของของดีเอสอนได้เพราะฉะนั้น mindset จะแตกต่างกันถ้าดีเอสอนบอกว่าดีเอสอนทำทุเรียนพันล้านความคิดจะไม่เหมือนกับการดีเอสอนแสนบาทหรือร้อยล้านนะดีเอสอนถ้าบอกว่าทำทุเรียนพันล้านเนี่ยดีเอสอนได้คิดภาพโรงงานดีเอสอนได้คิดภาพส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศดีเอสอนจะเริ่มไปคุยกับนักธุรกิจต่างชาติคนจีนนะครับดีเอสอนไปคุยกับสวนคุยทีบอกว่าปีหนึ่งกี่แสนตันนะครับเพราะนั้นความคิดไม่ผิดเราตั้งก่อนวันนี้ไม่ว่าท่านจะมีรายได้จะมีเงินในกระเป๋านะครับมี mindset เท่าไหร่มีปมอะไรลองค่อยๆตั้งเป้าให้ก่อนนะครับแล้วพอตั้งเป้ามาเสร็จปุ๊บเราตั้งเป้าเป็นขั้นบันไดที่ค่อยๆเป็นไปได้ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นถ้าผมตั้งเป้า10,000,000นะครับผมก็บอกว่างั้นบริษัทผมต้องมียอดขายเท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่นะครับต้องอยู่ในตลาดทรัพย์กี่บริษัทนะครับแล้วเป้าผมต้องแบ่งเป็นรายควอเตอร์เท่าไหร่รายเดือนเท่าไหร่วันนึงเนี่ยผมต้องทำรายได้ทำกำไรให้ได้เท่าไหร่แล้วผมเนี่ยต้องไปกระจายสื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นของสุภาพบุรุษลงทีวียังไงลงวิดีโอยังไงพอไหมไม่พอผมต้องส่งนอกให้ได้หรือผมต้องออกแบรนด์ลูกหรือผมต้องมีบริษัทอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้คือการตั้งเป้าเขาถามว่าทำไมป๋อถึงตั้งเป้าแอคทีฟจังป๋อโลภหรือเปล่าป๋อบ้าหรือเปล่าไม่ใช่การที่ผมทำบริษัทใหญ่ขึ้นการที่ผมตั้งเป้าใหญ่ขึ้นมันเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วถ้าผมนำหน้าได้คนหลังของผมครับลูกน้องอีกหลายร้อยคนของผมลูกครอบครัวนะครับลูกศิษย์ผมนะครับเขาสามารถตามขึ้นมาได้ที่สำคัญคือการที่คนรวยนะครับถ้าเรามองคนรวยเป็นคนดีเราสามารถช่วยเหลือคนได้เราสามารถช่วยของได้ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยเที่ยวก่อนน้ำท่วมผมบริจาคยาผมบริจาคฟ้าทลายโจร นะครับผมบริจาคของจำเป็น 2-3 หมื่นชุดนะครับจากที่ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นพนักงานเราจะควักแบงค์ร้อยแล้วช่วยแล้วก็ควักแบงค์ร้อยแล้วก็ภาวนานะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกรวยขอให้ตำแหน่งขอเยอะเลยนะครับอย่างวันเนี้ยเรามีกำลังละผมเตรียมจัดของผมเตรียมจัดเวชภัณฑ์ผมเตรียมจัดสินค้าผมเตรียมระดมเงินเพื่อไปช่วยเขาได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถตั้งฝันมาได้ฝันใครฝันมันครับไม่เป็นไรวันนี้ท่านลองดูก่อนว่าท่านลองเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยน mindset นะครับเพราะว่าเบื้องต้นนะพยายามเปลี่ยนความคิดให้ได้ก่อนอย่างคลิปหลายๆอันที่ผมบอกเราตั้งเป้าว่าเราจะแข็งแรงเราจะออกกำลังกายเราจะร่ำรวยเราจะตั้งเป้าเลเวลของเราเนี่ยครับเลเวลของความมั่งคั่งของเราเป็นเท่าไหร่เราตั้งเป้าเลยแสนล้านร้อยล้านสิบล้านไม่เป็นไรเราตั้งเป้านะครับถ้าเราตั้งเป้าความคิดแล้วเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนนิสัยครับวันละ
0: 1%
1: นะเราค่อยๆพัฒนาตัวเองพอเราเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนนิสัยพอเราเปลี่ยนนิสัยเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมไม่กินกาแฟเติมน้ำตาลกินในกาแฟดำพฤติกรรมออกกำลังกายพฤติกรรมแข็งแรงพอเราเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนนิสัยพอเราเปลี่ยนนิสัยเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเราจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราได
0: ้
1: พอนั้นถ้าเราอยากมีชะตาชีวิตยังไงเราเริ่มที่ความคิดของเราก่อนซึ่งเราจะเปลี่ยนความคิด
0: พี่ป๋อหายไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ไหมพี่ป๋อคือ พี่ป๋อเสียงหายอ่ะเสียงหายเดี๋ยวพี่ป๋อต้องลองเข้ามาใหม่ลองกดออกแล้วเข้ามาใหม่คือคุณผู้ฟังที่เจเจสอนตั้งใจฟังเนี่ยเหมือนคุณภูมิหรือว่าคุณด้วยฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุเนี่ยพี่ป๋อเขาบอกแล้วนะว่าแกพี่ป๋อแกพูดเองแกบอกว่าต้องฟังคนที่อยากพัฒนาแล้วตอนเนี้ยพี่ป๋อเขาเป็นร้อยล้านพันล้านพอเราฟังเอ้ยเราก็อยู่ใกล้ชิดกับคนมีเงิน
1: มาครับ
0: ฮัลโหลเอามาต่อพี
1: ่ครับเราต้องเปลี่ยนความคิดเพื่อเปลี่ยนนิสัยเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตเราให้ได้นะครับเพราะนั้นเราเริ่มต้นที่นิสัยเราเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึกเราเปลี่ยนที่ความคิดของเราเรากินเรานอนเราฝันเรารับข้อมูลเราอ่านหนังสือเราฟังวิทยุเราฟังพอดแคสต์เรื่องอะไรที่เราจะดั้มข้อมูลเข้าจิตใต้สำนึกเรานะครับเราเคยเห็นภูเขาน้ำแข็งรูปภูเขาน้ำแข็งที่เขาบอกว่าไอ้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยที่โผล่มาเหนือน้ำมันแค่ 2% อีก 98% น่ะมันคือจิตใต้สำนึกเราใช้สมองแค่ 2% ของศักยภาพอีก 98% น่ะมันอยู่ตอนอย่างที่ผมเล่าเรื่องตอนการนอนการหลับลึกการหลับฝันการโปรแกรมเข้าจิตใต้สำนึกเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะปรับความคิดปรับนิสัยปรับพฤติกรรมปรับชะตาชีวิตเราเริ่มจากการปรับการรับข้อมูลของเราเรื่องชาวบ้านเรื่องดาราเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องนินทาเรื่องลบๆเอาออกให้หมดเราคัดเลือกเพื่อนท็อกซิกเพื่อนที่แบบคิดแต่ลบเพื่อนที่โทษแต่ชาวบ้านโทษแต่เศรษฐกิจโทษแต่การเมืองโทษทุกอย่างเลยนอกจากโทษตัวเองนะครับเราอาจจะลองเปลี่ยนสังคมดูได้ไหมนะครับให้รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นคนหาเงินหาทองเป็นคนลงทุนนะครับไม่ใช่คนคิดลบเราไปเข้าสังคมคิดบวกได้ไหมเราจะค่อยๆปรับนะครับแล้วก็เรื่องการรับข้อมูลรับสื่อต่างๆทุกวันเนี่ยนะครับการฟังวิทยุการฟังข้อมูลผมฟังแต่ข้อมูลบวกนะครับยกไว้เรื่องงานถ้ามาข้อมูลลบลูกน้องต้องแจ้งวิธีแก้ปัญหาก่อนมาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับเวลาผมแบ่งเวลา24ชั่วโมงผมแบ่งเป็นตารางเวลาแล้วผมบอกว่ากี่โมงผมจะทำอะไรผมต้องออกกำลังกายกี่โมงผมต้องกินกี่โมงผมต้องทำงานกี่โมงผมต้องพักผ่อนกี่โมงผมต้องรีแลกซ์กี่โมงผมต้องอ่านหนังสือกี่โมงนะครับทุกช่วงเวลาถ้าเราแบ่งได้เราค่อยๆปรับอันนี้แหละที่ผมทำมาทั้งหมดผมเริ่มจากการปรับความคิดผมเริ่มจากการปรับเข็มทิศปรับเป้าหมายก่อนว่าเราจะไปทางไหนเพราะนั้นวันนี้ทุกท่านนะครับลองเซตที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวดีเอสอนก็จะไปนั่งคิดแล้วว่าดีเอสอนจะเป็นเสี่ยทุเรียนเนี่ยเดือนละ 20,000 หรือว่าเดือนละแสนหรือเดือนละล้านจะเป็นเสี่ยดีเอสอน100ล้านเพื่อสร้างแบรนด์ดีเอสอนให้ไกลระดับประเทศแล้วสักวันจะมาซื้อโฆษณารายการตัวเองหรือเปล่าอ๋อตอนนี้แอบขายอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับเราสามารถปรับ mindset ได้แม้แต่คนเป็นหนี้แม้แต่คนเงินน้อยนะครับเวลาเหลือไม่เท่าไหร่นะครับถ้าสำหรับกลับมานะครับนอกจากแผนยิ่งใหญ่แล้ววันนี้แหละคนเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างนะครับรับเงินเดือนวันนี้เราแบ่งเงินเป็นตะก้าก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าพอได้เงินมาเนี่ยเราเลือกการเก็บการลงทุนการใช้นะครับเราแบ่งเงินเป็นกระปุกแรกนะครับเขาเรียกว่าหลักการ6กระปุกนะครับไปหาอ่านหนังสือเพิ่มได้นะกระปุกแรกก็คือของจำเป็นต้องกินต้องใช้นะครับอาจจะอยู่ที่30หรือว่า 50% ก็ได้นะครับอันที่2ก็คือเก็บเพื่อการลงทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินนะครับไม่ว่าจะฝากธนาคารหรือไม่เท่าไหร่ละจะลงทุนในธุรกิจตัวเองลงทุนในหุ้นลงทุนอะไรกระปุกแรกใช้กระปุกที่2ลงทุนนะครับกระปุกที่3เป้าหมายใหญ่จะซื้อบ้านซื้อรถเก็บเงินแต่งงานนะครับหรือว่าเพื่อลูกนะครับการเรียนต่างๆนะครับเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับกระปุกที่3เป็นกระปุกที่4เป็นกระปุกการพัฒนาตัวเองการซื้อหนังสือการอ่านการลงการคอร์สเรียนต่างๆซึ่งตอนนี้ออนไลน์เยอะมากฟรีเยอะมากแม้แต่ของจุฬาเขาเปิดอบรมฟรีได้ประกาศนียบัตรนะเขาเปิดตั้งแต่โควิดนะหลายๆมหาลัยมีนะครับได้วุฒิบัตรด้วยนะครับกระปุกถัดมาก็คือการให้รางวัลตัวเองเราจะแบ่งสัก 5% 10%เราเซตว่าสมมติเดือนนึงเนี่ยเราจะตั้งใจเอาเงินก้อนเนี่ยให้รางวัลตัวเองเพื่อกินของอร่อยซื้อของที่อยากได้ไม่เป็นไรใช้เพื่อเป็นการบอกจิตใต้สำนึกนะครับว่าเราสำเร็จถึงขั้นนี้แล้วเราใช้เพื่อบำรุงจิตใจบำรุงร่างกายเราได้อันนี้ไม่ผิดนะครับแล้วก็กระปุกสุดท้ายคือปุ่มของการให้นะครับเพื่อเป็นการเสียสละการละนะครับเพื่อเปิดนะครับเปิดจักรวาลเงินทองของเราเข้ามานะครับแล้วแบ่งเป็นเงินต่างๆนะครับเพราะนั้นการแบ่งกระปุกต่างๆสูตรใครสูตรมัน การแบ่งเวลาสูตรใครสูตรมันวันนี้ผมอยากแค่ปรับความคิดนะครับนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วคือความคิดทางการเงินก็ฝากไว้นะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลของหนังสือขายความรับสมองเงินล้านมีหนังสือเรื่องไวท์นะครับว่าสิ่งที่เราอีกอย่างนึงผมแปะไว้หน้ากระจกเลยเราจะประกาศนะครับว่าดีสอนวันนี้ประกาศเลยว่าอีก5ปีผมจะเป็นทุเรียน100ล้านเราประกาศนะครับแล้วก็สิ่งที่เราประกาศเราก็แปะสิ่งดีๆไว้นะครับเป็นเป้าหมายเราผมแปะไว้หน้ากระจกตอนเช้าเลยว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับผมแปะไว้เป้าหมายคืออะไรผมแปะไว้ด้วยนะว่าคิดบวกผมแปะด้วยนะวันนี้รับแต่สิ่งดีๆผมได้เขียนไว้เลยนะครับผมได้เขียนไว้ที่หน้าปกหนังสือผมนะครับที่ผมเคยเห็นคนหนึ่งพี่คนหนึ่งพี่พันล้านคนหนึ่งที่นาฬิกาเขาเนี่ยเขาแปะรูปยิ้มมาไว้นะครับแปะที่โรเล็กเขาเนี่ยผมว่าพี่แปะสติ๊กเกอร์รูปยิ้มอะไรรูปมาแปะหรือไม่พี่เป็นคนอารมณ์ร้อนทุกครั้งที่พี่ยกนาฬิกาขึ้นมาดูพี่เห็นหน้ายิ้มพี่รู้ว่าพี่ต้องใจเย็นเขาแปะไปที่โรเล็กเขาเลยนะครับที่รถแปะโพสต์อีกที่รถแปะโพสต์อีกที่หน้ากระจกแปะโพสต์อีกที่คอมเพื่อเป้าหมายของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะปรับนิสัยเราอยากจะปรับบางทีเนี่ยเราจะปรับว่าเราจะครอบครัวแปะรูปครอบครัวไว
0: ้
1: นะครับแปะรูปเมียไว้แล้วแปะรูปที่ท่องเที่ยวที่เราอยากไปไว้ก็ได้นะครับ
0: นะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้ามีเวลาคำถาม
0: กันไหมด่วนเลยเวลาจะหมดแล้ว
1: โอเคหนังสือเล่มล่าสุดที่แฟนๆรายการนี้อ่านคือหนังสืออะไร
0: หนังสือล่าสุดที่อ่านคือหนังสืออะไรใครตอบได้เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือแล้วเดี๋ยววันนี้ส่งต่อกันวันนี้เวลาหมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะผมดีเจสอนกับพี่ป๋อขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันแล้วก็เจอพี่ป๋อได้ทุกวันจันทร์นะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขครับพี่ป๋อลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยกระดับมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มีความโปร่งใสถูกต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารและบุคลากรที่สวนสัตว์เชียงใหม่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มีความโปร่งใสถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรโดยมีนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้และบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ตลอดจนความสำคัญของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐให้มีความเปิดเผยโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลโดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสวนสัตว์และโครงการในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมการอบรมจำนวน50คนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540รวมถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนตัดสร้าง
11: เธอรู้หรือเปล่าว่าเขามีโครงการตัดถนนใกล้ๆบ้านเรา
12: ไอ้ยังชั่วไม่มาตัดถนนบ้านเราถ้าตัดถนนถนนก็ขาดแล้วก็ไม่มีถนนใช้แล้วพี่เก่งพี่ก้อยจะไปโรงเรียนได้ยังไง
11: ไม่ใช่ตัดถนนให้ขาดตัดถนนแปลว่าสร้างถนน
13: การสร้างทางตัดตรงไปสู่ที่หมายที่ต้องการสร้างถนนจึงเรียกว่าตัดถนน
12: ถ้าอย่างนั้นยิ่งตัดถนนถนนก็ต้องยิ่งยาวขึ้นนะสิ
13: ช่สิตัดถนนก็แปลว่าสร้างถนนถนนก็ต้องยาวขึ้นเป็นธรรมดา
12: แปลกดีนะยิ่งตัดยิ่งยาวฉันจะได้จำเอาไว้เป็นปริศนาไว้ถามเพื่อนฉัน
10: ตัดถนนหมายถึงทำทางตรงไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
9: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย

0: ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับผอ.กองพยากรณ์อากาศพี่หนุ่ยสุรพงษ์สารภาพสวัสดีครับพี่หนุ่ย
1: สวัสดีครับน้องเบนซ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับทางวิทยุแล้วก็ที่รับชมทางออนไลน์ทุกท่าน
0: ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะเราก็มีการประกาศเรื่องฝนกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะพี่หนุ่ยแต่ว่าพอเป็นวันเนี้ยก็น้อยลงแล้วใช่ไหมครับ
1: ก็ยังมีตกถามว่าการกระจายดีไหมดีนะครับก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านแถวขอบอีสานบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนบ้างนะครับแล้วก็แต่ฝนยังไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นทางด้านซีกตะวันตกนะครับทางจังหวัดตรา
0: ตะวันตกนะฮะที่เยอะช่วงนี้
1: กาญจนบุรีทางจันทบุรีตราดแล้วก็ระนองพังงาที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับเพราะว่าสาเหตุตอนนี้คือบ้านเรามีหลายๆสาเหตุถ้าเราดูแผนที่อากาศนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งพายุนาลา
0: ครับ
1: ที่เขาเริ่มก่อตัวจากพายุจากจอมความกดอากาศต่ำตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะครับเป็นดิพิชันเป็นโซนร้อนตามลำดับ แต่เขาก็วนอยู่ทางด้านแถวใกล้ๆอ่าวตังเกียทางด้านประเทศจีนนะครับก็วนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดึงเรื่องของความชื้นก็ไปหาตัวเขานะครับก็แทบจะไม่เคลื่อนที่ดีกว่า
0: ก็คืออยู่นิ่งๆเหรอฮะ
1: เขาเคลื่อนเหมือนเป็นวงกลมเคลื่อนไปขึ้นมาเพราะว่ามันมีใกล้ๆนั้นนะครับแถวช่องแคบไต้หวันนะครับก็มีพายุลูกใหม่ขึ้นมา
0: ก็มีอีกลูกหนึ่งด้วยนะฮะ
1: เจนเนอรี่นะครับก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ๆกันพายุเขาอยู่ใกล้กันไม่เกิน 1,000 กิโลก็จะเกิดปฏิกิริยาเราเรียกว่าปรากฏการณ์ฟูจิวาระเอฟเฟกต์ก็มีการดึงดูดกันนะครับเพราะนั้นสภาพทางด้านจีนทางด้านแถวไล่ไปหนุนไต้หวันเนี่ยก็ฝนค่อนข้างหนาแน
0: ่
1: นนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัวมรสุมนะพอพายุเขาอยู่นิ่งๆบริเวณนั้นมรสุมที่พัดผ่านมาเราก็จะเห็นว่าจะพัดดีต่อเนื่องเราเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอด 2-3 วันเลยนะครับ
0: หมายถึงว่าลมมันแรงด้วยใช่ไหมฮะ
1: ลมก็จะพัดสม่ำเสมอก็มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้พายุ2ลูกเนี้ยมันจะเคลื่อนที่เข้าหากันไหมฮะ
1: เคลื่อนที่เข้าหากันตัวนาราคงนิ่งๆนะครับเจเนอรี่ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนลงมาทางด้านจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับขอดูชื่อน่าจะพายุซาวเดลนะครับก็อยู่ห่างทางด้านฟิลิปปินส์ตัวนี้ก็น่าจะเคลื่อนไปทางมณฑลฟูเจี้ยนทางเซี่ยงไฮ้ทางด้านจีน
0: ก็น่าจะขึ้นเฉียงขึ้นไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้เกิดพายุค่อนข้างเยอะถ้าดูในแผนที่ก็มีอยู่4ลูกนะครับ
0: แล้วก็มีอีกลูกหนึ่งใต้เซาเดลที่อันนี้ยังไม่เป็นพายุ
1: ตัวนี้น่าจะรวมกับเซาเดลต่อไปนะครับก็ทั้ง 3-4 ตัวนี้นะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไม่เข้าประเทศ
0: ไม่เข้าประเทศไทยทั้ง4ลูกเลยนะ
1: ไม่เข้าประเทศไทยนะครับแต่ก็มีผลทำให้มรสุมที่พัดผ่านบ้านเรามีกำลังแรงขึ
0: ้
1: นนะครับก็แรงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนเราก็ต้องดูอีกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนาราตัวนี้พายุนาราที่ใกล้บ้านเราอาจจะขยับอยู่ตรงด้านนี้ตลอดนะครับเพราะนั้นก็จะมีฝนเข้ามาภาคเหนือที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาอุทกภัยอยู
0: ่
1: ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็ตอบโต้นะครับตอบโต้ก็คือลักษณะว่าการทำกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับการให้ความช่วยเหลือนะครับก็น่าจะดีขึ้นในช่วงวันสองวันนี้เพราะว่าตัวพายุนาราก็จะดึงความชื้นไปหมด
0: อย่างร่องมรสุมที่เกิดขึ้นเองจากสัปดาห์ที่แล้วมันก็อยู่เหนือภาคเหนือตอนนี้มันก็ขยับขึ้นไปสูงขึ้นใช่ไหมครับ
1: ขยับขึ้นไปสูงขึ้นแต่ช่วงของปลายสัปดาห์เขาก็ขยับลงมาก็ขึ้นลงนะครับเพราะนั้นคือพื้นที่ประเทศไทยในช่วงของตั้งแต่ปลายสิงหาไปถึงกลางกันยาก็เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมากที่สุดของภาคเหนือภาคอีสาน
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ยังไม่มีพายุเข้ามาประเทศไทยนะครับก็มีอิทธิพลทางอ้อมเท่านั้นเองอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนตกหนักมากนะครับทางด้านภาคเหนือเข้ามานะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าด้วยนะครับทางด้านแถวแม่สอดอุ้มผางทางด้านเขตติดต่อกับเมียนมารวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยครับแล้วก็กาญจนบุรีบางส่วนช่วงศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาก็มีน้ำป่าลงมาทางจันทบุรีบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากครับ
0: แล้วอย่างน่านเมื่อวานมีฝนเยอะไหมครับ
1: ที่น่านจากสถานีเรานะครับสถานีตรวจอากาศของเราเนี่ยฝ นไม่มีนะครับฝนน้อยมากนะครับที่ท่าบางผาก็ 1.6 นะครับที่ทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านที่ขึ้นไปอีกก็ 6.4 นะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปดูข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับก็ไม่เยอะนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่เยอะประมาณไม่ถึง10มิลลิเมตรนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าฝนที่ภาคเหนือเยอะๆนี่ก็อยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากสถานีตรวจวัดของเราสามารถวัดได้ถึง93มิลลิเมตรนะครับที่ของกรมทรัพยากรของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทะลุไป170กว่าที่สังขบุรีกาญจนบุรี97คือฝนก็จะตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ได้รุนแรงมากแต่ตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่น้ำป่าก็คงจะลงมาบางพื้นที่นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือระดับน้ำแม่น้ำเมยเขตพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาก็ต้องระวังน้ำขึ้นสูงด้วยนะครับแถวท่าสองยางแถวอำเภอแม่สอดทางด้านนี้นะครับไทยที่เดินทางไปทางอุ้มผางนะครับที่แม่น้ำตกทีละซูต้นแม่น้ำแม่กลองนะครับก็ฝนค่อนข้างดีและอีกที่นึงนะครับก็คือตัวแม่น้ำโขงนะครับระดับน้ำแม่น้ำโขงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นวิกฤตอยู
0: ่สูงใช่ไหมฮะ
1: ระดับน้ำแม่น้ำโขงค่อนข้างสูงเลยนะครับคือตอนนี้คือฝนไม่ได้ตกเฉพาะบ้านเรานะครับที่ตกตรงต้นแม่น้ำโขงด้วยทางสปป.ลาวนะครับน้ำโขงค่อนข้างสูงนะครับมาดูระดับแม่น้ำโขงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับถ้าเชียงแสนเชียงรายนะครับยังห่างตลิ่งค่อนข้างเยอะนะครับห่างตลิ่งตั้ง 7-8 เมตรนะครับที่เชียงคานก็ห่างจากตลิ่งประมาณ 3-5 เมตรกว่านะครับที่หนองคายนะครับ3.80 เมตรนะครับนครพนมห่างตลิ่ง2เมตรนะครับแต่โขงเจียมนะครับห่างจากตลิ่ง88เซนติเมตร
0: ก็คือจะพ้นขึ้นมาแล้วนะ
1: น้ำลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่แนวโน้มนะครับก็จะมีระดับน้ำคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพิ่มสูงขึ้นจากน้ำที่ทางด้านตอนบนของแม่น้ำโขงที่จะปล่อยลงมานะครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องฝนพอพายุนาราเป็นพายุค่อยๆดึงความชื้นดึงฝนไปหมดนะครับต้องหมดอิทธิพลของนาราแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอาจจะเคลื่อนเข้ามาพวกหย่อมฝนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบ้านเราในช่วงของปลายเดือน
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็เมฆมากก็มีฝนตกเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับ
0: ความรุนแรงเราคาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนในต้นสัปดาห์แบบนี้ก็อาจจะยังเบาอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือภาคเหนือช่วงของวัน2วันข้างหน้าตรงขอบน่านบนอุตรดิตถ์ทางด้านนี้นะครับเชียงรายอาจจะมีฝนตกหนักได้แต่ก็เป็นบางจุดนะครับเป็นบางพื้นที่ไม่ได้เป็นฝนก้อนใหญ่เหมือนช่วงวันที่18-19นะครับแต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าด้วยถึงแม้จะไม่มากนะครับอาจจะไปซ้ำเติมในบางพื้นที่นะครับก็ตัวนั้นแล้วก็ตัวละลอกใหญ่ๆเลยจะมาก็คือช่วงวันที่30ไป
0: 30เป็นต้นไปนะฮะ
1: 31ไปอันนี้ก็ต้องรอรับเรื่องของฝนทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีเรื่องของน้ำน่าจะเป็นลักษณะของอ่างเก็บน้ำที่ล้นอ่างเก็บน้ำมาก็เกิดน้ำท่วมทางด้านเพชรบูรณ์นะครับบางพื้นที่ของเพชรบูรณ์ก็มีน้ำเข้ามาช่วงนี้คือเฝ้าสังเกตก็คือเป็นพวกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
0: ครับ
1: ไม่ใช่เขื่อนนะพวกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับที่รับความจุของน้ำฝนได้ไม่มากนะครับตัวนั้นก็เฝ้าสังเกตด้วยแต่ถ้าถามว่าเขื่อนใหญ่ภูมิพลสิริกิติ์พวกนี้ยังรับน้ำได้เยอะ
0: รับได้อยู่แล้วนะ
1: น้ำจากน่านนะครับก็ไม่ได้ไหลลงมาข้างล่างนะครับน้ำที่ลงมาข้างล่างนั่นคือน้ำที่ตกในพื้นที่เขาเองเช่นแถวอุตรดิตถ์ที่ไม่ได้วิ่งเข้าเขื่อนสิริกิติ์นะครับหรือว่าทางสุโขทัยหรือทางพิษณุโลกเพชรบูรณ์เองตัวนี้เขาไม่ได้เป็นน้ำที่วิ่งเข้าเขื่อนนะครับแต่น้ำจากจังหวัดน่านนะครับที่น้ำท่วมมากๆนะก็คือจะวิ่งเข้าเขื่อนสิริกิติ์เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับส่วนน้ำอีกของแม่น้ำยมนะครับเนื่องจากว่าก็ไม่มีฝนเพิ่มเติมเข้ามาฝนตกหนักที่สุโขทัยนะครับทางด้านแพร่พะเยาที่ลงสู่แม่น้ำยมตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับเพราะว่ามวลน้ำก็คือมีแค่มวลเดียวไม่มีเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีความเสียหายบ้างครับ
0: ครับส่วนใหญ่ฝนที่ทำให้เกิดน้ำเยอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฝนที่ตกแรงมาสู้เดียวแต่เป็นฝนที่ตกสะสมกันมาใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีอย่างนี้ถ้าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนะครับบ้านเราฝนชุกหนาแน่นแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากพายุเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวิภาพายุอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็เข้ามาทำให้เกิดการสะสมของน้ำทั้งน้ำท่าเองทั้งน้ำในท้องไร่ท้องนาเองนะครับค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็เกิดลักษณะของน้ำหลากเข้ามาพอฝนตกก็เกิดน้ำหลากก็จะท่วม 2-3 รอบอย่างเช่นสุโขทัยปีที่แล้วก็ท่วม 3-4 รอบนะครับแต่พอปีนี้นะครับปีนี้ก็คือเป็นลักษณะของฝนไม่ค่อยเยอะพอมาหนักๆเลยหนักแบบตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับตกมาก็เป็นน้ำป่าก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาเลยนะครับก็หลากลงมาจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะนั้นพื้นที่ผลกระทบก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างลำน้ำเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นผลกระทบเป็นแผ่กว้างในพวกท้องไร่ท้องนาในหลายๆพื้นที่จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับคือตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดอุทกภัยนะครับแต่บางพื้นที่ไม่ใช่บางพื้นที่หลายพื้นที่
0: หลายพื้นที่นะฮะ
1: ก็คือยังต้องการน้ำฝนอยู่
0: ใช่ครับ
1: เพราะย้อนทางด้านแถวภาคอีสานตอนกลางนะครับภาคกลางบางพื้นที่เองรวมถึงภาคใต้ตอนล่างๆก็ยังต้องการน้ำฝนอยู่นะครับ
0: ปีนี้เราจะไม่ได้เห็นภาวะขนาดฝนเป็นทิ้งช่วงนานขนาดนั้นแต่บางพื้นที่ฝนมันก็น้อยกว่าปกติใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือฝนเนี่ยคือเรามีอิทธิพลของมรสุมแทบจะอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: ตัวพายุหมุนเขตร้อนไม่ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นฝนตกบ่อยจริงนะครับแต่ปริมาณน้ำไม่ค่อยเยอะ
0: ไม่เพียงพอนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นคือถ้าดูพื้นที่คำเตือนเองพื้นที่แจ้งเตือนภัยประกาศคาดการพยากรณ์ฝนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เดิมหมดเลยภาคเหนือตอนบนภาคอีสานลุ่มแม่น้ำโขง
0: ร
1: ั้วซีกตะวันตกด้านรับลมมรสุมแถวตากาญจนบุรีจันทบุรีตราดแล้วก็ระนองพังงาก็จะเป็นพื้นที่เดิมปีนี้แต่ฤดูฝนมาก็จะเป็นพื้นที่เดิมนะครับ
0: ที่ประสบไม่ได้ก็เหมือนจะไม่ได้เหมือนเดิมนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าแต่เราก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเราก็มองว่าปีนี้เป็นเอลนีโญกำลังแรงนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้านะครับก็คงเป็นเรื่องของน้ำอาจจะขาดแคลนนะครับแต่เราก็มีการบริหารคือจัดเก็บน้ำในปริมาณที่พอสมควรนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งเหมือนช่วงหลังปี54ปี54ตอนนั้นเราก็กลัวน้ำท่วมแล้วก็ปล่อยน้ำออกเยอะแต่ตอนนี้เราก็บริหารจัดการตามสภาพจริงนะครับมันก็มีต้องเผื่อไว้ในช่วงของปีหน้าด้วยครับ
0: ครับแล้วพอในช่วงฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคำหนึ่งที่ขึ้นมาบ่อยๆคำว่าเรนบอม
1: คือเรนบอมนะครับอันนี้คือเข้าใจกันประเภทผิดกันเยอะ
0: ครับ
1: เรนบอมเนี่ยส่วนมากเขาจะเกิดช่วงเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองก้อนเดียวๆเลย
0: ครับ
1: เกิดเฉพาะจุดเล็กๆแล้วก็ลงมาตก1ชั่วโมงก็100 200มิลลิเมตรนะครับส่วนมากก็ช่วงเปลี่ยนฤดูช่วงหน้าร้อนนะครับที่เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองก้อนเดียวตกแช่บริเวณนั้น100 200มิลลิเมตรนะครับแต่ไอ้ที่เกิดที่น่านนะครับคือก็จะเป็นการตกหนักสะสม 4-5 ชั่วโมงชั่วโมงละ50มิล60มิลเกิดจากพวกไอ้ตัวแนวร่องมรสุมที่มีกำลังแรงหรือพวกหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งมันจะตกสะสมเรื่อยๆ 40-50 มิลนะครับเพราะนั้นก็เวลาน้ำป่าเขาลงมาเขาก็จะประมาณหลังจากฝนหยุดไปแล้วประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเกิดการรวมตัวกันของน้ำป่านะครับถ้าเรนบอมคือตกปุ๊บมาเลยตกปุ๊บในภูเขาปุ๊บ1ชั่วโมงนี่คือน้ำป่ามาเลยถ้าในเมืองก็คือ1ชั่วโมงท่วมขังเลยนะครับท่วมขังประมาณอาจจะ 40-50 เซนเลยถ้าระบายน้ำไม่ทันนั่นคือลักษณะของเรนบอมตกเฉพาะที่เลย
0: ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆด้วยนะฮะ
1: ช่วงเวลาสั้นๆก็ประมาณชั่วโมงนึงไม่เกิน2ชั่วโมง
0: แต่ส่วนใหญ่ปัญหาของเราที่เกิดขึ้นคือฝนที่เป็นตกแช่นานเกินกว่านั้น
1: คือปีนี้คือลักษณะฝนด้วยอย่าว่าปีนี้เลยเพราะว่าเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับก็เกิดความผิดปกติของรูปแบบฝนภาษาฝรั่งเขาก็เรียกว่า behavior of rain นะครับก็คือพฤติกรรมการตกของฝน
0: มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: พฤติกรรมคนเปลี่ยนแปลงไปก็คือตกเฉพาะจุดตกแรงนะครับตกหนักในเวลาสั้นๆพื้นที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับก็คือเรื่องของแต่ก่อนฝนถ้าลักษณะของสภาพภูมิประเทศชุ่มชื้นดีๆอากาศไม่ร้อนมากการกระจายตัวของเมฆฝนมันก็จะมากนะครับแต่พออากาศร้อนเนี่ยอากาศก็จะลอยตัวขึ้นเฉพาะจุดบางจุดแนวปะทะลมแนวปะทะภูเขาอากาศมันก็จะตกฝนตกหนักบริเวณนั้นเราเห็นว่าพอหน้าเนี่ยพอ 18-19 ฝนตกหนัก 2-300 มิลลิเมตรพอวันที่ 20-21 แทบไม่ตกเลย
0: หายไปเลย
1: เดี๋ยวนี้เดียวนะครับลักษณะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับสภาพอากาศคือไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราก่อนหน้านั้นสัปดาห์หนึ่งก็ที่ชิบะที่ จังหวัด
0: ญี่ปุ่น
1: ที่ญี่ปุ่นนะครับก็เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นอิทธิพลทางอ้อมของพายุจันหอมที่ขึ้นไปญี่ปุ่นเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับด้วยเรื่องของสภาพอากาศด้วยสภาพภูมิประเทศด้วยก็ทำให้ลักษณะของสภาพอากาศเขาแปรปรวน
0: ครับ
1: ไม่ใช่เรื่องของว่าเราตัดไม้ทำลายป่าอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีผลเรื่องของตัดไม้ทำลายป่านะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางน้ำการชะลอน้ำนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของเป็นภาพใหญ่ๆคือสภาพอากาศโลกเราตอนนี้มันแปรปรวนนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่บ้านเราก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราคือทั่วภูมิภาค
0: ทั่วทั้งโลกนะฮะ
1: ก็เกิดสภาพอากาศเอลนีโญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสภาพอากาศมันจะมีความผิดปกติจากที่เคยจะเป็นครับ
0: เพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมันนอกจากมนุษย์ทำแล้วมันก็ธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงเองด้วยใช่ไหมฮะ
1: โดยปกติในสมัยก่อนก็เป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเช่นภูเขาไฟเรื่องของทางโคจรดวงอาทิตย์รอบโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะครับก็เกิดจากธรรมชาติเรื่องของแผ่นดินไหวก็ทำให้สภาพอากาศก็มีผลด้วยเรื่องของสภาพอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแต่ส่วนมากมันจะค่อยๆเปลี่ยนเรื่องเช่นการโคจรของโลกการอะไรพวกการรับรังสีดวงอาทิตย์นะครับจะค่อยๆเปลี่ยนแต่พอเกิดจากการกระทำของมนุษย์อย่างเช่นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาการสร้างโรงงานการทำลายก๊าซโอโซนนะครับการถางป่าอะไรพวกนี้ก็ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนะการใช้พลังงานทั้งหลายนะครับก็ทำให้เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของอย่างหนึ่งก็คือพอเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนพื้นที่ตกน้อยก็ตกน้อยตกมากก็ตกมากไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับก็คือแต่ก่อนเขาบอกอาจจะไม่เกิดในรุ่นเราอาจจะเกิดในรุ่นลูกรุ่นหลานตอนนี้ก็มาเร็วกว่าที่คาดการไว้ครับ
0: อย่างก่อนหน้านี้ยุโรปก็มี ฮีทเวฟเหมือนกันนะที่ไม่เคยเกิดก็
1: ขึ้นความร้อนแต่เขาก็เกิดบ่อยนะครับแต่ก็ความรุนแรงไม่ค่อยมากจะปีนึง2-3 ปีครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เกิดแทบทุกปีนะครับอุณหภูมิก็ขึ้นไปเกือบ40 องศา
0: ครับคนก็ว่ากันนะว่าอย่างประเทศที่ปกติไม่ติดแอร์เพราะว่าอากาศร้อนอาจจะมาไม่บ่อยกลายเป็นว่าก็ต้องหาแอร์กันมากขึ้น
1: คือพอโลกร้อนมันไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวอากาศหนาวมันก็ประเภทหนาวไม่มากแต่เวลาหนาวจริงมันหนาวหนักหนาวนานทีนี้พอก่อนก่อสร้างประเทศของเมืองหนาว
0: ครับ
1: เขาก็ความหนาวนี่มันรุนแรงเพราะนั้นตึกเขาจะเก็บความร้อนแต่พอหน้าร้อนตึกที่เขาอยู่มันไม่เอื้อ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็วกกลับมาบ้านเรานะครับ
0: เดี๋ยวแวะมาดูคอมเมนต์ทางบ้านกันที่สอบถามกันมาในแต่ละพื้นที่นะฮะคุณคาร์ลอสบ้านกลางวังทองพิษณุโลกชาวนี้ฟ้าโล่งจะมีฝนบ้างไหมครับ
1: ช่วงบ่ายๆมีฝนได้อยู่ครับแต่ก็จะลดน้อยกว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมานิดหน่อยครับแต่คือลักษณะของฝนก็ยังมีได้อยู่คร
0: ับ คุณสุภกรศรีราชาวันนี้มีฝนได้ไหมครับช่วงนี้ฝนน้อยมาก
1: มีฝนได้นะครับศรีราชาวันนี้นะครับแต่ฝนเนี่ยก็จะเป็นแบบมาแบบผ่าน
0: มาแป๊บเดียวใช่ไหม
1: เมฆมาแล้วก็ผ่านนะคร
0: ับ ครับคุณท็อปสยามเมื่อไรสุรินทร์ตอนล่างจะได้น้ำฝนครับ
1: รออีกสักประมาณ2สัปดาห์นะครับพอ2สัปดาห์เนี่ยฝนจะเริ่มลงมาทางอีสานล่างนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เชื่อไหมคุณเบนยังไม่ได้เพาะปลูกเลย
0: ในพื้นที่ที
1: ่น้ำไม่พอ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเป็นสิงหาถึงกันยาเนี่ยล่องมรสุมมันจะลงมาลึกขึ้นใช่ไหม
1: ประมาณกลางกันยาไป
0: กลางกันยานะ
1: ก็จะเป็นช่วงที่ลงมาทางอีสานล่างนะครับก็เอาใจช่วยนะครับ
0: ครับคุณชุติมาปู่เจ้าสมุทรปราการช่วง 4-6 โมงเย็นจะมีฝนเยอะไหมคะโดนมา2วันแล้ว
1: ฝนยังมีอยู่นะครับเป็นเหมือนวันก่อนเลยนะครับพอวันนี้อาจจะเป็นลักษณะอาจจะไม่ได้ทั่วทุกพื้นที่นะครับแต่ก็มีได้อยู่ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะพื้นที่ไหนมีก็มีบ่อยๆ
1: เราเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่เข้าฤดูฝนมากรุงเทพมหานครปริมาณฝนตกบ่อยนะครับแต่ตกไม่แรงมาก
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายค่ำด้วยช่วงเช้าช่วงเย็น
1: ในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เหมือนตกเหมือนแกล้งแม่ค้าขายของ
0: ให้เก็บของเก็บเสร็จหยุด
1: เก็บเสร็จหยุดแล้วก็มาใหม่ก็เป็นลักษณะนั้นครับ
0: คุณบ่าวที่ระนองวันนี้ฝนตกไหมครับ
1: ที่ระนองวันนี้นะครับเมฆมากเลยนะครับที่ดูณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ฝนเยอะด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มีฝนเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ที่เยอะมากๆก็คือพังงาภูเก็ตนะครับก็ ฝนหนาแน่นนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มรสุมเขาเริ่มแรงขึ้นนะครับ
0: ตอนนี้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งอ่ะความแรงของคลื่นลมมันมากขนาดไหนแล้วฮะ
1: จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าทางด้านอันดามันเนี่ยเขาเป็นทะเลเปิดแล้วลมตอนนี้เป็นลมพัดจากทางด้านมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันเขาหาฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นลมทางด้านอันดามันค่อนข้างแรงภูเก็ตขึ้นมานะครับภูเก็ตพังงาระนอง 2-3 เมตรเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้าตัวกระบี่ตรังสตูลลงไปเนื่องจากเรามีเกาะสุมาตราปังอยู
0: ่
1: ก็คลื่นก็อยู่ประมาณสัก2เมตรนะครับแต่พอฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากว่าตัวกลางของภาคใต้เรามีแนวเขากั้นอยู
0: ่แนวเขากั้นลมไว้อยู่ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นใกล้ๆฝั่งอ่าวไทยก็ประมาณ 1-2 เมตรพอห่างฝั่งไปถึงประมาณ2เมตรนะครับคลื่นลมเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่พออ่าวไทยจะขึ้นลมแรงก็ต้องเป็นพฤศจิกายนนะครับของภาคใต้นอกจากเรื่องฝนวันนี้น่าจะช่วยเรื่องของหมอกควันนะครับ
0: เพราะ
1: ว
0: ัน
1: ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหมอกควันจากทางด้านใต้นะครับทางเกาะสุมาตราทางด้านนั้นน่ะผ่านเข้ามาสามารถพัดเข้ามาถึงบ้านเรามาจ
0: บ
1: ตัวแถวถึงบ้านเราก็ทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยมัวลงได
0: ้
1: ฝนรอบนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องของหมอกควันลงได
0: ้
1: คือสภาพอากาศตอนนี้นะครับทางอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นหน้าแรงเพราะแนวฝนมาอยู่บ้านเราเพราะนั้นเขาก็จะเหมือนบ้านเราช่วงมีนาเมษาที่มีการเผานะครับหมอกควันไฟก็จะพัดขึ้นมาทางบ้านเราบ้านนะครับอันนี้ก็อาจจะมีคนสอบถามว่าเอ๊ะทำไมภาคใต้ตอนนี้มีลักษณะของหมอกควันอากาศมัวๆนะครับ
0: ก็คือมันพัดมาจากประเทศอื่นนะคร
1: ับ พัดมาจากทางด้านอื่นโดยเฉพาะทางด้านเกาะสุมาตรา
0: ครับคุณสุรชัยเชียงใหม่อำเภอเมืองช่วงนี้แดดดีมากครับ
1: ก็ช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนฝนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะไอ้ตัวพายุนาราเนี่ยเขาก็ดึงความชื้นดึงเมฆไปหาเขาหมดนะครับเพราะว่ามันก็จะไปดึงดูดกับตัวพายุเจนเนอรี่ที่อยู่ทาง
0: ไต้หวัน
1: มันก็จะดึงกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เคลื่อนเข้ามาหาบ้านเรานะครับ
0: คุณติ๋มสวัสดีครับบึงกาฬครึ้มๆมีฝนไหมครับ
1: มีฝนได้เรื่อยๆนะครับแต่ฝนเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นฝนหนักนะครับ บ
0: ึ
1: งกาฬจะเริ่มมีมากขึ้นก็อีกประมาณวัน2วัน
0: วัน2วันนี้นะฮะ
1: วัน2วันนี้คือตอนนี้เขาก็มีนะครับมีแบบขอบตกเล็กๆน้อยๆตกไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับคุณอุตุปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝนจะกลับมาตกเยอะๆได้อีกทีช่วงไหนครับ
1: อันนี้เอาใจช่วยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงของปลายเดือนเลย30 31ไปนะครับ
0: คุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินร้อนมากครับวันนี้จะมีฝนได้ไหมครับ
1: ทางพุนพินนะครับวันนี้มีโอกาสมีฝนสูงเลยนะครับเพราะว่าฝนเริ่มที่จะผ่านมาทางด้านพังงาภูเก็ตเข้ามาแล้วนะครับเมฆน่าจะเริ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายนี้ครับ
0: คุณบุญเรือนสุราษฎร์ฝนยังตกไหมคะตกแรงไหม
1: สุราษฎร์ฝนตกจะเขตที่ติดต่อกับพังงาทางด้านนั้นฝนค่อนข้างดีครับ
0: ครับ
1: ก็ในช่วงของ 2-3 วันนี้ทางด้านภาคใต้เนี่ยครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็คือทางฝั่งอ่าวไทยฝั่งสุราษฎร์นครศรีจะไม่ค่อยเยอะส่วนมากก็อยู่ทางฝั่งภูเก็ตพังงา
0: ฝ
1: ั่
0: งด้านรับลมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: คุณกฤษณ์นนท์จันทบุรีลมแรงมากจะเบาเมื่อไหร่ครับ
1: อันนี้นะครับ
0: จังหวัดที่อยู่ในคำเตือนตลอดเวลาเลยนะฮะ
1: ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเบาลงสักเท่าไหร
0: ่
1: เลยนะครับก็ยังทรงอยู่นะครับแล
0: ้
1: วก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยช่วงปลายเดือนนะครับเพราะปีนี้อย่างที่บอกไว้มรสุมค่อนข้างดีครับ
0: เพราะว่าจันทบุรีกับตราดในภาคตะวันออกเนี่ยเราก็แทบจะติดคำเตือนไว้ทุกวันเลยนะฮะเรื่องฝน
1: แต่ทางจันทบุรีตราดเนี่ยคือลักษณะฝนตกเยอะจริงแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะครับแล้วก็จากที่จันทบุรีเนี่ยเคยมีน้ำท่วมใหญ่ก็มีการปรับปรุงระบบระบายน้ำนะครับก็ทำให้เรื่องของการน้ำท่วมขังไม่นานนะครับ
0: ครับคุณนรมนเมืองชุมพรฝนมาตั้งแต่กลางคืนเช้านี้ก็กำลังตกค่ะรายงานเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: คุณสุวินจากจันทบุรีเหมือนกันฝนเบาบ้างแล้วครับในบางพื้นที
1: ่ครับ
0: คุณประเสริฐสวัสดีครับที่ชุมพรฝนตกครับคุณร่ำรวยกรุงเทพมหานครลาดกระบังจะมีฝนไหมครับวันนี
1: ้วันนี้ช่วงบ่ายไปโอกาสก็มีฝนอยู่นะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ ดี๋ยวขอดูกราฟฝนนิดหนึ่งนะครับวันนี้ฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นเมฆเยอะนะครับแต่ก็มีได้นิดหน่อยครับ
0: คุณแสงเพชรอำเภอนิคมน้ำปูนสกลจะมีฝนไหมครับวันนี
1: ้วันนี้ทางสกลยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าฝนจะอยู่ตามขอบที่ติดต่อกับสปป.ลาวมากกว่านะครับทางน้ำอูนทางสกลเองนะครับอาจจะมีเมฆมีฝนเข้ามาบ้างแต่ไม่เยอะครับ
0: คุณยุ้ยเป็นห่วงที่น่านว่าปลายเดือนนี้จะตกหนักและมีน้ำท่วมเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: ก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่น่านแพร่พะเยานะครับอุตรดิตถ์เพราะว่าช่วงปลายเดือนแนวร่องจะขยับเข้ามานะครับขยับลงมาแต่ความรุนแรงนี่จะไม่เท่ากับช่วงของวันที่18
0: ก็คือไม่เท่ารอบที่แล้วใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องตอนนี้ก็คือหน่วยงานรัฐก็อยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: ก็น่าจะอยู่ในช่วงฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเรื่องของการแจ้งเตือนการช่วยเหลือน่าจะ
0: มี
1: ประสิทธิภาพ
0: เตรียมพร้อมอยู่ในช่วงนั้น
1: เตรียมพร้อมอยู่ครับ
0: ครับคุณงามตาอัมพวาสมุทรสงครามบ่ายนี้มีฝนไหมครับ
1: วันนี้เมฆมากนะครับโอกาสฝนไม่มากเท่าไหร่ครับ
0: คำถามเข้ามาหลายพื้นที่เลยนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆในแต่ละภาคกันดีกว่าฮะว่าแต่ละภาคแต่ละพื้นที่มีฝนเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับวันนี้บางพื้นที่ของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับภาคกลางด้านตะวันตกเช่นเดียวกับนครพนมนะครับภาคตะวันออกนะครับก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับสาเหตุก็คือจากมรสุมกำลังแรงนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือร่องมรสุมตอนนี้ก็เลื่อนไปทาง
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนแผนแม่บทอพสทมุ่งพัฒนาพันธุกรรมพืชอย่างเป็นระบบสร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชนสู่ความยั่งยืนนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทอพสทของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานรายปีให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอพสทเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางมีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้รับทราบผลการรับสมัครสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น958แห่งโดยมีสถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว837แห่งคงเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกจำนวน121แห่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของสถานศึกษาในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างกำลังคนที่มีความตระหนักและพร้อมร่วมดูแลทรัพยากรของประเทศในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอพสทประจำปีพศ2569และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการอพสทพศ2571เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเกิดการบูรณาการในการสำรวจรวบรวมอนุรักษ์ศึกษาและใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งขับเคลื่อนโครงการอพสทให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสืบสานพระราชดำริและร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้า พัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ยอมแพ้แล้วเหรอ
1: ไม่ไม่ยอมแพ้เด็ดขาด นั่นอะไรน่ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นแน่ยอมแพ้จนได
1: ้เปล่าสักหน่อยแค่จ้องมองดูว่ามันยังอยู่ดีเท่านั้นเอง
2: ทำอะไรกันอยู่เหรอสีสวัสดิ์ก้าวเต้ม
0: ก้าวเต้มกำลังฝึกความอดทนไม่กินขนมนะสิเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็บอกว่าก้าวเต้มชักจะอ้วนใหญ่แล้ว
1: ไม่จริงอ่ะไม่อ้วนสักหน่อยเป็นไงไม่อ้วน
0: นี่แน่เป็นไง
2: เป็นไง
0: กระบะแตกจนได
1: ้ฮ่าไหนไหนไหน
0: ทำอะไรนะก้าวแต้ม
1: ก็มีอะไรตกแตกไม่ใช่เหรอไหนล่ะ
0: กระบะแตกหมายถึงบำเพ็ญตบะต่อไปไม่ได้เพราะทนสิ่งยั่วยวนไม่ไหวปัจจุบันมักใช้หมายถึงสิ้นความอดทนหมดความอดกลั้นต่างหากเล่าไม่ได้มีอะไรหล่นแตก
2: และทำไมต้องตบะแตกด้วยราศีสวาท
0: เรื่องเล่าเกี่ยวกับฤาษีที่ตบะแตกปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่องเช่นฤาษีกลายโกรธในเรื่องรามเกียรติ
2: ์รามเกียรติ์อีกแล้วเหรอ
0: ก็รามเกียรติ์เป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญของชาตินี่จ๊ะแล้วอีกอย่างเรื่องราวก็ยาวมีหลายบทหลายตอนที่ถูกนำมาใช้เป็นคำเปรียบเปรยสำนวนต่างๆมากมายเลยอย่างเรื่องนี้ฤาษีกลายโกรธบำเพ็ญตบะจนทำให้ฝนแล้งพระราชาต้องส่งพระราชธิดามาทำลายตบะพระฤาษีตบะแตกฝนจึงตกลงมาหรือเรื่องฤาษีวิศวามิตรในวรรณคดีสันสกฤตเรื่องมหาภารตะ
2: เรื่องนี้ชื่อคุ้นๆนะ
0: เป็นวรรณกรรมที่ไทยเรารับมาจากอินเดียเช่นเดียวกับรามเกียรติ์จ้าเรื่องมีอยู่ว่าฤาษีวิศวามิตรบำเพ็ญตบะนานเป็นพันๆปีจนมีบารมีมากแข่งกับพระอินทร์พระอินทร์จึงต้องส่งนางอัปสรชื่อเมนกาซึ่งสวยงามมีเสน่ห์ไปทำลายตบะฤาษีวิศวามิตรได้นางเป็นภรรยาและดีธิดาชื่อสกุลตลา
2: เอ๊คุณอีกแล้ว
0: ที่คุณเพราะว่าเรื่องของนางสกุลตลาเป็นวรรณคดีชื่อดังอีกเรื่องนึงจ้ะต่อมาฤาษีวิศวามิตรบำเพ็ญตบะอีก 1,000 ปีและพยายามข่มกิเลสไม่ยอมให้ตบะแตกอีกเมื่อพระอินทร์ทรงนางอักษรชื่อนางรำพามายั่วยวนฤาษีวิศวามิตรไม่ยอมตกเป็นเหยื่อสาปนางให้กลายเป็นหินไปหมื่นปี
2: โอ้ตบะแตกก็อย่างที่ก้าวแต้มพยายามจะงดทานขนมแต่ก็ข่มใจไม่ได้ตบะแตกไปซะแล้วนี่เอง
1: วันก็ช่างมันเถอะมาอ้วนๆน่ารักออกนะเหมียว
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืด สดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

ารายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผ่านทาง2 สถานีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอ4คิ้วนะครับหรือว่าสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็รวมไปถึงwww.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ฟังผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้อีก1 ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับแล้วก็ในช่วงที่2ถ้าเกิดท่านใดมีความสงสัยนะครับเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการต่างๆของไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเราเองครับของทางภาครัฐนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามผ่านทางหน้าไมค์ได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวอัปเดตประจำวันนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันสนับสนุนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าพอถึงฤดูเสียภาษีเราเพิ่งรู้ตัวว่าทิ้งเงินไปเปล่าๆหลักหมื่นบาท
2: โอ้โหเสียดายแย่เลยนะครับแบบนั้น
1: ใช่ค่ะเพียงเพราะว่าไม่มีชื่อของเราพิมพ์อยู่บนบัตรใบเดียวแค่นั้นเองตอนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569นะคะ
2: ครับผม
1: วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเรื่องเกราะป้องกันทางการเงินที่ซ่อนอยู่สำหรับครอบครัวที่มีคนตาบอดและคนพิการค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาตามติดพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกกันด้วยว่าพายุที่กำลังก่อตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยโคราชบ้านเราจะต้องรับมือยังไงบ้าง
2: ครับคือเรื่องสิทธิทางภาษีเนี่ยเป็นอะไรที่คนมักจะมองข้ามกันนะครับเพราะคิดว่ามันซับซ้อนหลายคนพอได้ยินว่าผู้ดูแลคนพิการได้สิทธิลดหย่อน 60,000 บาทต่อคนต่อปีก็แบบมักจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยครับ
1: เข้าใจว่ายังไงคะว่าสรรพากรจะโอนเงินสด 60,000 เข้าบัญชีให้เราเลยแบบนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับคิดแบบนั้นกันเยอะมากซึ่งในความเป็นจริงกลไกมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นเลยครับ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าไม่ได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีแล้วตัวเลข 60,000 นี่มันคืออะไรกันแน่คะ
2: มันคือตัวเลขที่เราเอาไปหักออกจากรายได้ก่อนที่จะนำไปคำนวณภาษีครับลองนึกภาพว่าสิทธิลดหย่อนนี้เหมือนฟองน้ำอะครับ
1: ฟองน้ำเหรอคะ
2: ครับฟองน้ำที่คอยซับรายได้ของคุณออกไปยิ่งคุณมีรายได้เยอะจนไปตกอยู่ในฐานภาษีที่สูงขึ้นน้ำที่ฟองน้ำก้อนนี้ซับออกไปก็ยิ่งมีมูลค่าแพงขึ้นครับสมมุติว่าสมมุติคุณอยู่ในฐานภาษี 5% ฟองน้ำก้อนนี้จะช่วยเซฟเงินไปได้ 3,000 บาทแต่ถ้าคุณรายได้สูงขึ้นจนอยู่ฐาน 20% มันจะเซฟเงินให้คุณได้ถึง 12,000 บาทเลยทีเดียวครับ
1: โห 12,000 เลยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าถ้าคนในครอบครัวดูแลคนพิการกี่คนก็คูณ 60,000 เข้าไปตามจริงเพื่อดึงรายได้ลงมา
2: ถูกต้องครับแต่ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือไม่ใช่ญาติพี่น้องจะได้สิทธิแค่คนเดียวนะครับ
1: อ๋อได้แค่คนเดียวแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวคนพิการเองเป็นคนทำงานล่ะคะแบบมีรายได้เป็นของตัวเองเลย
2: โอ้อันนี้ยิ่งน่าสนใจเลยครับรัฐจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ2ต่อให้ครับ
1: สิทธิ2ต่อ
2: ใช่ครับต่อที่1คือได้รับการยกเว้นเงินได้ 190,000 บาทแรกไปเลยฟรี
1: ๆโหเยอะอยู่นะคะ
2: ครับและต่อที่2คือยังใช้สิทธิหักลดหย่อนส่วนตัวปกติตามกฎหมายได้อีก 60,000 บาทด้วยครับ
1: ฟังดูใจดีผิดปกตินะคะเนี่ยขอลองคำนวณตามนิดนึงนะคะสมมติว่าสมมติทำงานได้เงินเดือนรวม 300,000 บาทต่อปีเอา 190,000 มาหักออกก่อนก็จะเหลือ 110,000
2: ใช่ครับ
1: แล้วหักลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 ก็จะเหลือ 50,000 บาททีนี้ยังต้องหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามกฎหมายอีกครึ่งนึงใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับ
1: แบบนี้เงินได้สุทธิก็คือ
2: เหลือ0บาท
1: ใช่เลยครับเหลือ0บาทนั่นแปลว่าไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาทเดียวครับ
2: ว้าวรายได้ 300,000 แต่ภาษีเป็น0จริงๆด้วยแต่สรรพากรคงไม่ปล่อยผ่านง่ายๆใช่มั้ยครับมันต้องมีเงื่อนไขยิบย่อยแน่ๆเลยมีแน่นอนครับหลักๆเลยคือบัตรประจำตัวคนพิการต้องไม่หมดอายุนะครับและตอนยื่นภาษีช่วงมกราคมถึงมีนาคมผ่านระบบ e-filing เนี่ยต้องใช้เอกสารใบลย.04หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลด้วย
1: ใบลย.04นะคะ
2: ครับและที่สำคัญที่สุดเลยตัวคนพิการต้องมีรายได้พึงประเมินทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาทครับ
1: เดี๋ยวนะคะ 30,000 บาทต่อปีเหรอคะตกเดือนละ 2,000 กว่าบาทเองทำไมเพดานมันตั้งไว้ต่ำขนาดนั้นล่ะคะ
2: คือตรงนี้แหละครับที่เป็นกลไกสำคัญเหตุผลที่ตั้งไว้ 30,000 บาทเพราะสรรพากรใช้เกณฑ์เดียวกับการนิยามคำว่าผู้อยู่ในอุปการะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
2: คือถ้ารายได้เกินจากนี้รัฐจะมองว่าบุคคลนั้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วนั่นเองครับแต่ข้อสังเกตคือ 30,000 บาทนี้ไม่นับรวมเบี้ยคนพิการรายเดือนนะครับ
1: อ่ะลงอกไปทีค่ะ
2: และอย่าลืมนะครับว่าคนที่จะใช้สิทธิผู้ดูแลต้องมีชื่อระบุในบัตรคนพิการให้ชัดเจนด้วยนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทำไมแค่ไม่มีชื่อในบัตรถึงทำให้เราทิ้งเงินหมื่นไปฟรี
1: ๆเห็นชัดเลยค่ะว่าการทำความเข้าใจเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยคือการสร้างเกราะป้องกันทางการเงินจริงๆ ีนี้พูดถึงเรื่องการป้องกันสำหรับสภาพอากาศของวันนี้เราคงต้องพูดถึงการป้องกันทางกายภาพกันบ้างดิฉันตามข่าวพายุโซนร้อนนารา

0: ปกคลุมบ้านเราต่างหากครับ
1: อ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะที่ทำให้ฝนตก
0: ใช่ครับตัวนี้แหละที่ดึงความชื้นเข้ามาทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ครับ
1: ถ้างั้นเจาะลึกที่นครราชสีมาเลยค่ะวันนี้อากาศจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: สำหรับโคราชรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิและบุรีรัมย์วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสและสูงสุด32องศาเซลเซียสครับลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศโดยรวมถือว่ามีฝนตกลงมาช่วยคลายร้อนได้บ้างครับ
1: แล้วภาพรวมภาคอื่นๆของประเทศล่ะคะหนักกว่าอีสานไหน
0: ถือว่ามีฝนเยอะกว่าครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพจะมีฝนถึง 60% ของพื้นที่เลยครับ
1: โหครึ่งกว่าเลยนะคะ
0: ครับส่วนภาคใต้มีฝน 30-40% ที่ต้องเจือนเป็นพิเศษคือพื้นที่ลากเชิงเขาต้องระวังน้ำป่าไหลหลากและฝั่งเทยอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยครับ
1: อันตรายอยู่นะคะแบบนี้
0: ใช่ครับเรือเล็กช่วงนี้ต้องงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยครับ
1: ค่ะก็ต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมกันด้วยนะคะทั้งเรื่องลมฟ้าอากาศแล้วก็การรักษาสิทธิประโยชน์ของเราเองสำหรับรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมือง
0: และสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นครับ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
0: หรือ081-616-2399ครับ
1: ก่อนจากกันดิฉันมีเรื่องหนึ่งอยากฝากให้ทุกคนลองคิดตามดูนะคะถ้าแค่สิทธิทางภาษียังสามารถช่วยปลดล็อกภาระทางเศรษฐกิจให้คนพิการได้มหาศาลขนาดนี้สังคมและเศรษฐกิจของเราจะเติบโตไปได้ไกลอีกแค่ไหนคะหากทุกสถานที่ทำงานเปิดกว้างและเข้าถึงได้จริงแบบ 100% พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล International Paralympic Committee หรือ IPC โดยในปัจจุบันกีฬาพาราลิมปิกจะจัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลงและประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นก็จะได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยหากย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการแข่งขันพาราลิมปิกเกมได้ถูกจัดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเซอร์ลุดวิกกูดแมนเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเหล่าทหารผ่านศึกที่ต้องพิการจากการทำสงครามโดยการแข่งครั้งแรกมีขึ้นในปี1948ที่โรงพยาบาลแมนเดอร์วิลล์ในเมืองสโตกประเทศอังกฤษก่อนที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและพัฒนามาสู่พาราลิมปิกเกมครั้งแรกในปี1960ที่ประเทศอิตาลีซึ่งจัดขึ้นหลังจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมจบลงหลังจากนั้นอีก4ปีหรือประมาณปี1964ก็ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นในครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อด้วยกรุงเม็กซิโกซิตี้ปฏิเสธจะจัดการแข่งขันทำให้การแข่งขันพาราลิมปิกเกมต้องไปจัดที่เมืองเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลแทนซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจัดการแข่งขันในเมืองเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจนกระทั่งปี1988ที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมและพาราลิมปิกเกมได้กลับมาจัดในเมืองเดียวกันที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมมีขึ้นในเมืองเดียวกับเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมโดยตลอดสำหรับคำว่าพาราลิมปิกเกมนั้นมาจากคำว่าPARA ซึ่งเป็นภาษากรีกแปลว่าข้างหรือเคียงข้างและคำว่าโอลิมปิกซึ่งก็สื่อตรงตัวว่าเป็นการแข่งขันที่จัดคู่ไปกับโอลิมปิกเกมและจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปโดยทั้งสองมหกรรมกีฬามีศักย์และสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน โดยในส่วน

0: ของการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมจะเป็นการแข่งขันเป็นกีฬาฤดูร้อน22ชนิดกีฬาและกีฬาฤดูหนาว5ชนิดกีฬาสำหรับนักกีฬาที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมจะต้องเป็นนักกีฬาที่มีความบกพร่องใน3ประเภทหลักดังนี้1ความบกพร่องทางร่างกายซึ่งแยกออกเป็นอีก8ประเภทย่อยได้แก่กล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อติดแขนขาลีบเล็กขาไม่เท่ากันมีรูปร่างแคระกล้ามเนื้อตึงตัวมากเดินเซสูญเสียการทรงตัวเคลื่อนไหวผิดปกติ 2. ความบกพร่องทางการมองเห็นตั้งแต่ระดับพิการทางสายตาตามกฎหมายไปจนถึงตาบอดสี 3. ความบกพร่องทางสติปัญญาเฉพาะนักกีฬาระดับอีลิททั้งนี้สำหรับนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางสติปัญญายังมีการแข่งขันรายการสเปเชียลโอลิมปิกที่รองรับเฉพาะด้วย
1: ปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงตั้งหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: ส่ง

านนะครับงานจากคนเดียวสวรรค์แว่นทองศิลปินคนตาบอดอีกหนึ่งท่านที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเลยนะครับจิบผลงานเพลงเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับที่เกิดความไม่สงบกันอยู่ณตอนนี้นะครับ9นาฬิกากับอีก39นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ฟังได้อีก1เว็บไซต์ก็คือทาง www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz ฟังผ่านหน้าเพจหรือหน้าช่อง YouTube ก็ได้ครับค้นหาครับว่าวิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังครับฟังจากสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าในช่วงนี้ท่านใดสงสัยนะครับจากสอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับหรือว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการของทางภาครัฐของคนพิการของเรานะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับที่0815109471นะครับ0815109471นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ด่วนนะครับมาให้กับพี่น้องสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับที่จริงก็ได้รับการประสานงานมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันศุกร์แล้วนะครับแต่ก็เลยเวลาออกอากาศรายการแสงสว่างในความมืดของเราในช่วงเช้ามาแล้วก็ยังก็เลยนำมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้ก็ยังทันอยู่นะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับในการสำรวจความประสงค์เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการตามมาตรา35นะครับในด้านของการจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับได้รับการประสานงานจากทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานะครับในการประชาสัมพันธ์การสำรวจความประสงค์ของคนตาบอดที่สนใจนะครับจะใช้สิทธิตามมาตรา35ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในรูปแบบการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยเป็นแนวทาง1อำเภอ1สิทธิ์นะครับเพื่อส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนตาบอดของเรานะครับโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคนตาบอดที่มีความคนตาบอดที่มีความสนใจในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการและต้องการใช้สิทธิในตามมาตรา35นะครับโดยจะมีพื้นที่ที่เปิดรับนะครับก็คืออำเภอละ1ที่จำนวน30อำเภอยกเว้นอำเภอเมืองและอำเภอจักราชนะครับที่เหลือสามารถแจ้งความประสงค์ได้หมดทุกที่ทุกอำเภอนะครับยกเว้นอำเภอเมืองกับอำเภอจักราชโด
โดยแนวทางการดำเนินการนะครับโดยจะเป็นการแจ้งความประสงค์นะครับเป็นการสำรวจและรวบรวมเป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เดียวที่เกี่ยวข้องนะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลให้กับทางจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาความเหมาะสมนะครับกับผู้สมัครในขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเกิดมีสิทธิ์มีอะไรมานะครับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางลิงก์ Google Form นะครับที่อยู่หน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราณเวลานี้นะครับหรือสามารถโทรมาให้เจ้าที่เราลงให้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดทั้งในกรณีที่กรอกเองแล้วก็ให้เจ้าที่กรอกให้ก็คือชื่อนามสกุล2ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการใช้สิทธิ์นะครับ3อำเภอที่ต้องการใช้สิทธิ์แล้วก็4หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับกำหนดรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นการโทรก็จะถึงเวลา17:00 นนะครับถ้าเกิดเป็นการกรอกข้อมูลก็ถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าเราจะได้มีการส่งข้อมูลให้กับทางจัดหางานจังหวัดในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนท่านใดสนใจก็สามารถกรอกข้อมูลไว้ได้ย้ำนะครับเป็นการกรอกข้อมูลแสดงความสนใจเท่านั้นนะครับยังทางจัดหางานจะเป็นผู้จัดหาพื้นที่แล้วก็ประสานงานกับตัวท่านไปอีกครั้งนึงว่าที่ท่านแจ้งความประสงค์อำเภอที่แจ้งความประสงค์มานะครับเป็นสถานที่นี้ท่านจะสะดวกหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าในแต่ละอำเภอมีได้จุดเดียวแล้วก็แต่ละจุดยังไม่ได้มีการแจ้งมานะครับเป็นการจัดหางานเป็นผู้บริหารจัดการนะครับใครสนใจก็ลงชื่อกันไว้ได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

งที่3ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ยังมีสาระดีๆให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับยังมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเพิ่มเติมอีกนะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับขอเชิญพี่น้องคนตาบอดเราในจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะนะครับเสริมความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในช่วงสิ้นปีงบประมาณนะครับ2569นี้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับมี2โครงการที่เราได้รับงบประมาณมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจัดโครงการให้กับทุกท่านตามได้ที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2กันยายนถึง11กันยายน2569ครับจำนวน10วัน9คืนจัดที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับโครงการนี้รับจำนวน10ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมได้นะครับโดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้นะครับแล้วก็โครงการที่2นะครับจะเป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตนะครับและทรัพย์สินและที่เกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้จัดในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2569ครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ3วัน2คืนนอนโรงแรมนะครับโครงการนี้โดยโครงการนี้รับจำนวน40ท่านนะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะครับในรูปแบบต่างๆตลอดจนเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมในระหว่างการเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเพื่อให้คนตาบอดเราสามารถดูแลตนเองและเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตได้มากขึ้นนะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับทั้งสองโครงการนี้สามารถลงชื่อผ่านเพจ Facebook นะครับผ่านลิงก์ Google Form ในเพจ Facebook สมาคมได้นะครับโดย1ท่านสามารถลงได้ทั้ง2โครงการเลยนะครับถ้ามีความสนใจทั้ง2โครงการก็ลงได้เนื่องจากวันไม่ได้ทับซ้อนกันนะครับเป็นวันต่อกันเลยถ้าเกิดใครเรียน2โครงการก็กี่วันนะ13วันนะครับโดยลงชื่อมาก่อนนะครับแล้วก็คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกอีกครั้งนึงนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าท่านใดไม่สะดวกลงแบบฟอร์มก็โทรมาให้เจ้าหน้าที่ลง Google Form ไว้ให้ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452 081-616-2399ครับ081-616-2399สอบถามข้อมูลช่องทางอื่นๆก็ผ่านเพจ Facebookนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าผ่าน Line Official @nmabconnect นะครับผ่านกลุ่ม LINE สมาชิกก็ได้นะครับตามความสะดวกของท่านเลยนะครับก็ยังเหลือพื้นที่ยังเหลือที่อีกจำนวนหนึ่งนะครับก็รีบตัดสินใจรีบลงชื่อกันมานะครับสองโครงการนี้นะครับโครงการการทำพรมจากห่วงถุงเท้ารับ10ท่านจัดที่สมาคมวันที่2ถึง11กันยายนนะครับแล้วก็โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆนะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกันที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับรับจำนวน40ท่านลงชื่อได้ที่แบบฟอร์มหรือว่า044-353-452
นะครับ044353452หรือ0816162399นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ณตอนนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคำให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะครับทั้งในด้านของความรู้แล้วก็ทักษะในการประกอบอาชีพนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเรากันเข้ามาได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับ6615480050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่หน้าปกนะครับหรือว่าโพสต์ปักหมุดนะครับก็จะมีตัว QR Code นะครับให้ท่านสามารถนำโทรศัพท์มาสแกนได้แอปพลิเคชันธนาคารมาสแกนได้หรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัว QR Code ให้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับที่ร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยดีเสมอมาแล้วก็หวังว่าท่านจะได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตลอดไปนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกเทศมนตรีเมืองเบตงเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาติดตามความคืบหน้า3สนามกีฬาหลักสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬานายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและการท่องเที่ยวครั้งสำคัญเพื่อขับเคลื่อนอำเภอเบตงสู่การเป็นเมืองกีฬาที่ครบวงจรและได้มาตรฐานมุ่งเน้นการตรวจความพร้อมและการเร่งรัดการดำเนินงานใน3โครงการหลักได้แก่1โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่มเทศบาลเมืองเบตงเพื่อเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายในร่มที่ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันทุกสภาพอากาศและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาฟุตซอลมากยิ่งขึ้น2โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองเบตงแห่งที่2ขยายโอกาสและรองรับจำนวนประชาชนรวมถึงนักกีฬาที่มีความต้องการใช้สนามฝึกซ้อมแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค3โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความทันสมัยปลอดภัยและพร้อมสำหรับการจัดมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาสนามกีฬาทั้ง3แห่งนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเสริมสร้างความสามัคคีใช้เวลาว่างให้กับประโยชน์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนมหกรรมด้านการกีฬาในอำเภอเบตงซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศทั้งนี้การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอเบตงให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ของกำนันไงจ้ะเด็กๆนั่งทานมะม่วงกันเพลินเชียว
1: คุณอาข้างบ้านไปต่างจังหวัดมาครับเลยเอามะม่วงมาให้คุณพ่อเป็นของขวัญ
0: ของที่เอามาฝากอย่างนี้ไม่ใช่ของขวัญจ้ะเขาเรียกว่าของกำนัน
2: ของกำนันไม่ใช่หรอกค่ะพี่พศคุณอาข้างบ้านไม่ได้เป็นกำนันหรอกนะคะ
0: ไม่ใช่กำนันจ้ะแต่เป็นกำนันเขียนกอไก่สระอำนอหนูไม่หันอากาศลอลิงของกำนันคือของฝากที่ให้กันด้วยความรักความนับถือจ้ะส่วนของขวัญเป็นสิ่งที่ให้เพื่อรับขวัญหรือแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ
2: ว่าแต่วันอาทิตย์หน้านี้เป็นวันเกิดของเราสองคนพี่พศจะให้ของขวัญอะไรใจดีกับดีใจล่ะคะ
0: ไม่ได้ทีก็ทวงของขวัญกันตั้งแต่วันนี้เลยนะ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก295รายโดยกาแฟเป็นพืชสร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทนอกจากนี้ยังส่งเสริมพืชทางเลือกได้แก่มะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวมะเขือเทศเชอร์รี่3สีซึ่งมีมูลค่าส่งมอบกว่า1ล้านบาทส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงกว่าเส้นขีดความยากจนของจังหวัดเชียงใหม่และลำปางซึ่งกำหนดไว้ที่ 40,000 บาทต่อปีด้านพัฒนากาแฟศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้ผลักดันกาแฟตีนตกสู่การขึ้นเปลี่ยนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพร้อมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำได้แก่การเพาะกล้าและการผลิตกาแฟกลางน้ำได้แก่การแปรรูปและปลายน้ำได้แก่การจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการโดยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายนมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายขณะที่ร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3 ล้าน 2 แสนบาทพร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลภายใต้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาด้านกาแฟโดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟบนพื้นที่สูงควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและหน่วยงานภาคีบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางโครงการหลวงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ต่อไปพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อ้าวหนูทำอะไรอยู่ครับหอมเชียว
1: กำลังทอดห้อยจ้ออยู่ค่ะคุณแม่ซื้อมาฝากเมื่อวานพี่ทินทานด้วยกันไหมคะเสร็จพอดีเลย
0: ส่วนขนาดนี้พี่ไม่มีพลาดอยู่แล้วล่ะครับเอว่าแต่ห้อยจ้อทำมาจากอะไร
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ห้อยจ้อจะทำมาจากเนื้อปูเป็นหลักผสมกับหมู3ชั้นที่ต้มแล้วหั่นละเอียดมีไข่ต้นหอมซอยและแป้งสาลีเป็นส่วนผสมปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลและพริกไทยห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นแท่งยาวใช้ป่านมัดเป็นปล้องนำไปนึ่งจนสุกทิ้งเอาไว้ให้เย็นแล้วหั่นตามรอยมัดก็จะได้ห้อยจ้อเป็นลูกๆมีขนาดพอๆกับลูกพุทราเวลาจะรับประทานต้องนำไปทอดก็จะได้ห้อยจ้อที่กรอบนอกนุ่มในยังไงล่ะคะ
0: งั้นพี่รู้แล้วครับว่าทำไมถึงเรียกว่าห้อยจ้อคำว่าห้อยจ้อมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าหอยจ้อหรือหอยจ้อหอยหรือหอยแปลว่าปูส่วนคำว่าจ้อแปลว่าพุทราหอยจ้อจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่าผลพุทราเนื้อปูนั่นก็คือการนำเนื้อปูมาห่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับผลพุทราใช่ไหมจ๊ะ
1: พี่หินเข้าใจได้ถูกต้องเลยค่ะ
0: แต่เอ๊ะเดี๋ยวนี้พี่เห็นห้อยจ้อที่ขายในบางร้านก็ไม่ได้ทำจากเนื้อปูก็มีนะ
1: ห้อยจ้อตามตำรับดั้งเดิมทำด้วยเนื้อปูค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนได้ด้วยห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อไก่เราก็เรียกว่าไก่จ้อห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อหมูเราก็เรียกว่าหมูจ้อแบบนี้เป็นต้นค่ะ
0: ว่าแต่พี่จะเริ่มทานได้หรือยังครับหิวแล้วครับ
1: ไม่มีปัญหาค่ะพี่ทินแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพี่ทินทานเสร็จแล้วต้องล้างจานด้วยยกไปได้เลยค่ะแล้วก็ทานเสร็จล้างจานด้วย
0: อ๋ออย่างนั้นเหรอล้างจานไม่กินก็ได้หรอ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เสียงสะท้อนจากชาวสงขลาพร้อมต้อนรับครม.สัญจรหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนซึ่งต่างสะท้อนความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลโดยเฉพาะการดูแลเศรษฐกิจฐานรากลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสงขลากล่าวว่าสิ่งที่คาดหวังจากการลงพื้นที่ของรัฐบาลคือการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนโดยเห็นว่าโครงการในลักษณะเดียวกับไทยช่วยไทยพลัสสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการรายย่อยจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณามาตรการที่ช่วยให้ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังต้องการให้ภาครัฐช่วยดูแลต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะแก๊สหุงต้มและน้ำมันพืชซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญของร้านอาหารหลังราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้ราคาแก๊สหุงต้มน้ำมันพืชเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังคงพยายามตรึงราคาจำหน่ายและรักษาปริมาณอาหารให้เท่าเดิมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคพร้อมฝากให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตและสินค้าอื่นด้านประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงความต้องการให้รัฐบาลช่วยพัฒนาและดูแลเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะการจัดการขยะเนื่องจากหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้จึงอยากให้มีจำนวนถังขยะที่เพียงพอและอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องลดปัญหาความสกปรกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองทั้งนี้ประชาชนมองว่าการที่รัฐบาลลงพื้นที่มารับฟังความคิดเห็นโดยตรงถือเป็นโอกาสสำคัญในการสะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อให้มาตรการต่างๆของภาครัฐสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนโจทย์โจทย
1: ์พี่โพสครับช่วยทำการบ้านหน่อยได้ไหมครับ
0: ช่วยอธิบายแล้วก็ได้แต่จะช่วยให้ทำการบ้านให้นี่ไม่ได้หรอกดีใจต้องพยายามทำเอง
2: โจทย์เลขข้อนี้คิดไม่ออกว่าจะเอามาลบหรือจะเอามาบวกกันแน่
0: โจทย์ถามว่ามีอะไรมากกว่าก็ต้องเอามาลบกันนะสิ
1: จริงด้วยขอบคุณพี่พจน์มากครับ
0: เด็กๆสังเกตไหมว่าคำว่าโจทย์เลขต้องมียอยักษ์การันเพราะมันยากต้องคิดแล้วรู้ไหมคำว่าโจทย์ที่แปลว่ากล่าวหาก็มีกอไก่การัน
2: อ๋อโจทย์ที่ไปฟ้องกล่าวหาจำเลยในศาลก็มีกอกล่าวหาเอ้ยกอไก่การัน
1: ดีจังเลยดีใจจะเอาวิธีสังเกตของพี่พจน์ไปใช้ทำให้เขียนได้ถูกต้อง
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ซื้อมือถือไฮแบล็คเบอรี่รุ่นใหม่โดยไม่เกี่ยงราคา 3G เน็ตไอโมบายไอพอดทุกอย่างสุดยอดยอดสุดซื้อสดนะซื้อเงินสดเงินสดดีโฟนอินโฟนสมาร์ทโฟนไอโฟนเขาบอกให้ค่อนนะเอาไปให้หมดโน้ตบงโน้ตบุ๊กคล้องทันยุคทันเทรนซิ่งในจำเป็นให้เฟ้นไปให้หมด

ขาคงเปรียบมันปืนที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรด

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตปัญหาการฆ่าตัวตายขอความร่วมมือประชาชนร่วมสังเกตและช่วยเหลือผู้เผชิญวิกฤตนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่และกำหนดแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การฆ่าตัวตายสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตลอดจนข้อมูลการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชผ่านสายด่วน191และ1669ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งหารือแนวทางป้องกันปัญหาการกระทำรุนแรงในสถานศึกษาและประเด็นด้านสุขภาพจิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมด้านสถานการณ์การฆ่าตัวตายของจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง15สิงหาคม2569พบผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวน185รายคิดเป็นอัตรา 10.97 ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ควรเกิน 7.8 ต่อแสนประชากรและเมื่อพิจารณาอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรพบว่าอำเภอกัลยาณิวัฒนามีอัตราสูงสุด 38.34 ต่อแสนประชากรรองลงมาได้แก่อำเภอพร้าว 26.3 และอำเภอเวียงแหง 25.08 ต่อแสนประชากรหากพิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าอำเภอแม่แตงมีจำนวนสูงสุด17รายรองลงมาได้แก่อำเภอแม่ริม15รายทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าบุคคลใกล้ชิดสามารถมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตชีวิตได้ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจและช่วยชี้ช่องทางในการเข้าถึงความช่วยเหลือโดยควรตระหนักว่าปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและสามารถเข้ารับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้เช่นเดียวกับการเจ็บป่วยทางกายประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหรือมีความเครียดสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทิงคะเมื่อคืนนี้หนูไปดูละครเวทีมาค่ะโอ้โหชุดนักแสดงแต่ละชุดวิลิสมาราจริงๆค่ะ
1: ทำไมเหรอชุดนักแสดงนี่มันแปลกตาแบบที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเหรอ
0: แปลกตาอะไรกันคะพี่ทินไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยค่ะวิลิสมาราหมายถึงสวยงามอย่างหรูหราอย่างเช่นชุดนักแสดงละครเวทีเมื่อคืนนี้แต่ละชุดวิลิสมาราก็หมายถึงสวยงามอย่างหรูหราเห็นแล้วน่าทึ่งมากๆเลยค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับเอ๊ะแต่คำว่าวิลิสมารานี่มันฟังดูแปลกๆนะมันไม่น่าจะใช่คำไทยนะ
0: พี่ทินเดาได้ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิลิสมาราเป็นคำชวาที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาวิลิสมาราเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกเมืองดาหาไปทางตะวันออกต้องเดินทางวันหนึ่งจึงจะถึงภูเขาวิลิสมารามีศาลเทพรักษ์ที่เป็นทองทั้งหลังและประดับประดาด้วยลวดลายฉลุงดงามอลังการยิ่งนักค่ะ
1: งั้นแสดงว่าคำนี้ไทยรับมาจากชวามาใช้ซึ่งมีความหมายว่าสวยงามอย่างหรูหราซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของความสวยงามอลังการของภูเขาวิลิสมาราใช่ไหม
0: ก็คงจะใช่นะคะแต่ว่าก็มีการสันนิษฐานเหมือนกันค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิลิสมารามีเสียงคำว่าราซึ่งพ้องกับคำว่าหรูหราก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
1: ดีเลยงั้นเย็นนี้ที่เราจะไปร่วมงานแถลงข่าวน้องหนูจะต้องแต่งตัววิลิสมาราซะหน่อยละเพื่อเป็นหน้าตาของบริษัทของเรา
0: ไม่มีปัญหาค่ะพี่ทินแต่งตัวสวยๆใครๆก็อยากแต่งหนูก็อยากแต่งค่ะว่าแต่ว่าพี่ทินต้องออกค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องแต่งกายสวยๆให้หนูด้วยนะคะห้ามปฏิเสธค่ะเพราะถือว่าเป็นหน้าตาของบริษัทเลี้ยงกาแฟหนูด้วยค่ะ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะพี่คะสั่งกาแฟหน่อยนะคะ

คนจ้ะเธอจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.โดยสปดส.ร่วมเป็นเกียรติเวทีมหากรรมตำบลอยู่ดีมีสุขด้านการป้องกันคุ้มครองเด็กภายใต้แนวคิดเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปดส.ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมเวทีตำบลอยู่ดีมีสุขด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กภายใต้แนวคิดเด็ก1คนทำไมเราต้องช่วยกันดูแลทั้งชุมชนและแนวคิดสำคัญเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านณพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลากิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหลียงร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนจากสสส.เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลไกชุมชนด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กภายใต้แนวคิดตำบลอยู่ดีมีสุขต้นแบบด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบจาก10ตำบลรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองจากภาคส่วนต่างๆผ่านเวที5 Voice เด็ก1คนทำไมเราต้องช่วยกันดูแลทั้งชุมชนซึ่งสะท้อนเสียงจากเด็กและเยาวชนชุมชนโรงเรียนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพในโอกาสนี้สปดส.ได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลคุ้มครองและมีพื้นที่ปลอดภัยในการเติบโตเพราะการดูแลเด็กไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของครอบครัวชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างปลอดภัยมีคุณภาพและมีอนาคตที่ดี
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนภาพพจน
10: ์สีสวัสดิ์คำที่เข้าเปรียบว่าอะไรเหมือนอะไรหรืออะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรพดพดนะฉันจำไม่ได้
11: อ
10: ๋
11: อเขาเรียกว่าภาพพดจ้ะหมายถึงถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าตรง
10: ๆอ๋ออย่างเช่นก้าวแต้มที่อ้วนอย่างกับหมูตอนตกน้ำตายใช่ไหม
12: ใครจะสวยเหมือนเธอละจ๊ะวิเชียรมาศไว้หุ่นซับหอมยังกับกุ้งแห้ง
11: สำนวนโวหารเปรียบเทียบอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าภาพพจน์มีตั้งหลายอย่างวันหลังฉันจะเล่าให้ฟังภาพพจน์หมายถึงถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารมีการเปรียบเทียบทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: เกินไป 5. เบาหวานหากในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้หรือน้ำหนักตัวเพิ่มสูงมากในช่วงตั้งครรภ์โดยเมื่อตรวจพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มีระดับน้ำตาลสูงมากกว่ามาตรฐาน 6.ดาวซินโดรมถือเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดขึ้นในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากโดยเฉพาะอายุ35ปีขึ้นไปหรือมีประวัติของบุคคลในครอบครัวทั้งนี้เมื่อทราบว่ามีการตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจคัดกรองหาความผิดปกตินี้ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการตรวจที่หลากหลายขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโลเกษตรด้วยความปรารถนาดีจาก KKU Radio FM 103 MHz
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2.หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ 6. ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
4: ส่ง

ายด้ามขวานนะครับงานจากเดียวสุวรรณแว่นทองอีกหนึ่งนักร้องตาบอดที่มีชื่อเสียงของเราอีกคนหนึ่งนะครับ15นาฬิกากับอีก38นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอประทายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้รวมถึง www.jomsulangkorat.com อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ของคนพิการเรานะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์นี้ครับ0815109471นะครับจะตอบสดๆให้ผ่านหน้าไมค์ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยที่มีทางด้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มีการประสานงานนะครับมาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในการประชาสัมพันธ์นะครับสำรวจความสนใจของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาที่สนใจนะครับขอใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา35ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในรูปแบบการจัดหาสถานที่จำหน่ายนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนะครับให้กับคนตาบอดเรานะครับโดยเป็นแนวทาง1อำเภอ1สิทธิ์นะครับโดยใช้กลุ่มเป้าหมายก็คือคนตาบอดที่มีความสนใจในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการและต้องการใช้สิทธิ์นะครับตามมาตรา35ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตรงนี้นะครับโดยเปิดโดยพื้นที่นะครับที่เปิดให้แสดงความประสงค์นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ30อำเภอนะครับยกเว้นอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอจักรราชนะครับที่จะไม่สามารถลงชื่อแสดงความประสงค์ตรงนี้ได้นะครับโดยแนวทางการดำเนินการของทางของการเก็บข้อมูลในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับทางจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาโดยในวันพรุ่งนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทางจัดหางานจังหวัดก็จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมร่วมกับผู้ที่ลงชื่อแสดงความประสงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นจุดนี้จุดนั้นนะครับจะสะดวกหรือไม่อย่างไรก็จะเป็นการติดต่อระหว่างผู้ที่แสดงความสนใจกับทางจัดหางานจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใดที่สนใจสามารถลงชื่อแสดงความสนใจได้ที่Google Form นะครับของโพสต์ที่อยู่บนหน้าเพจ Facebook ของสมาคมเราได้เลยนะครับอยู่โพสต์บนสุดเลยนะครับก็เข้าไปลงชื่อกันได้หรือว่าท่านใดอาจจะไม่สะดวกลง Google Form นะครับอยากให้เจ้าที่เราลงให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452ครับ044
353452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0815616-2399ครับ0816162399ก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับให้เจ้าที่แล้วกรอกข้อมูลให้ได้จนถึง17 นาฬิกาในวันนี้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราต้องส่งข้อมูลให้กับจัดทางงานจังหวัดแล้วนะครับข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมกรองนะครับก็มีข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลประเภทสินค้าหรือว่าบริการนะครับที่ต้องการใช้สิทธิ์ตรงนี้3อำเภอที่ต้องการใช้สิทธิ์นะครับจำนวน30 อำเภอนะครับเลือกได้1 อำเภอนะครับยกเว้นอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอจักราชนะครับแล้วก็4หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับก็สามารถลงชื่อได้ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ก็ลงได้จนถึง17 นาฬิกาของวันนี้นะครับ Google Form ก็ลงได้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็อยากให้ท่านได้ลงชื่อนะครับเพื่อหากมีสินค้าบริการผลิตภัณฑ์อะไรจะจำหน่ายในพื้นที่ของท่านจะได้มีพื้นที่ตรงนี้กันฟรีๆเลยไม่ต้องเรียกว่าเช่าที่นะครับโดยทางจากทางงานจังหวัดจะเป็นผู้ค้นหาให้นะครับจากอาจจะเป็นสถานประกอบการต่างๆที่ต้องการใช้ต้องการให้สิทธิ์นะครับคนพิการนะครับตามมาตรา35นี้ก็จะมีหลากหลายวงเล็บนะครับจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ7 วงเล็บนะครับก็จะมีที่เกี่ยวกับการให้สถานที่ตรงนี้นะครับในการจำหน่ายสินค้านะครับซึ่งมูลค่าที่ของที่ที่ให้ก็จะเท่ากับเงินที่ต้องมีการจ่ายเข้ากองทุนหรือว่ามีการจ้างคนพิการ1 คนนะครับก็เป็นอีก1 ข่าวดีนะครับที่เราได้รับการประสานงานมาจากจัดทางงานจังหวัดให้ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเรียกว่าเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อให้นะครับท่านใดที่มีความสนใจก็ลงชื่อไว้ก่อนได้นะครับผ่าน Google Form หรือว่าโทรมาที่044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับผลงานเพลงเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคใต้นะครับ3 จังหวัดชายแดนที่เกิดเหตุการไม่สงบขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ

ให้กับพี่น้องนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อีกแล้วนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยสมาคมของเราก็ยังมีข่าวนะครับอัปเดตนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือที่เราได้เริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับโครงการทั้ง2โครงการที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับจะได้มีการจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับตรงนี้เราก็ได้รับหนังสือเชิญทำสัญญาแล้วในวันที่26ก็คือวันพุธนี้ช่วงเช้านะครับเราจึงได้เรียกว่ากำหนดนะครับวันในการจัดโครงการทั้ง2โครงการที่เราจะจัดขึ้นให้กับสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับโดยโครงการแรกนะครับก็จะเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง9ถึง11นะครับขออภัย2ถึง11กันยายน2569จัดที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ10วัน9คืนด้วยกันนะครับก็ท่านจะได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายต่างๆด้วยเพื่อในการจำหน่ายได้นะครับโดยมีวิทยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเองนายกสุชาติและกระโทกเราก็มีความสามารถหลายด้านนะครับท่านก็สามารถถักพรมนะครับร้อยลูกปัดเป็นกระเป๋าเป็นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับตรงนี้ก็จะมาได้สอนให้กับสมาชิกแล้วก็มีวิทยากรจากด้านนอกมาด้วยนะครับก็จะได้มารับความรู้กันก็เริ่มมีคนลงชื่อมาแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่ามีความได้รับความสนใจจากสมาชิกเราเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยโครงการนี้ก็รับจำนวน10ท่านเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็ลงชื่อกันไว้ได้นะครับหรือว่าอีกหนึ่งโครงการก็มีประโยชน์อีกเช่นเดียวกันโครงการเมื่อสักครู่นี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการฝึกทักษะนะครับในการนำไปประกอบอาชีพอาจจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้นะครับแต่อีกหนึ่งโครงการก็จะเป็นโครงการที่เป็นการสัมมนานะครับให้ความรู้ก็คือโครงการให้สัมมนาเชิญไปปฏิบัติการเรื่องลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2519นะครับ3วัน2คืนจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับโดยโครงการนี้รับจำนวน40ท่านนะครับที่จะมาเข้าร่วมโครงการของเราใน3วันนี้นะครับก็จะมีวิทยากรนะครับที่ให้ความรู้จากปอพอนะครับป้องกันและมาทอนสาธารณภัยนะครับมีพี่น้องคนตาบอดเราที่เคยประสบภัยมาเล่าความรู้สึกเล่าบรรยากาศให้ได้รับฟังกันนะครับแล้วก็มีวิทยากรจากที่อื่นๆนะครับมาให้ความรู้เพื่อที่ทางคนตาบอดเรานะครับเพื่อจะได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองและความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแบบต่างๆนะครับตลอดจนเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้คนตาบอดของเรานะครับสามารถดูแลตัวเองได้และเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโครงการที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราตั้งใจเขียนขึ้นทั้ง2โครงการนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านของการประกอบอาชีพเองนะครับแล้วก็ทักษะในการดำรงชีวิตที่จะทำให้สมาชิกคนตาบอดเราสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับแล้วก็ได้อยู่อย่างปลอดภัยด้วย
นะครับทั้ง2โครงการนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับผ่านทาง Google Form นะครับที่อยู่หน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมี2โครงการโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับ10วัน9คืน2ถึง11กันยายนนะครับแล้วก็โครงการการปฏิบัติตัวนะครับจากสาธารณภัยนะครับต่างๆก็12ถึง14กันยายนนะครับใครสนใจ2โครงการสามารถลงทะเบียน2โครงการได้เลยเพราะว่าเป็นโครงการวันที่ไม่ทับซ้อนกันนะครับสามารถเข้าร่วมได้2โครงการเลยแล้วก็ทางคณะกรรมการก็จะได้นำรายชื่อท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการติดต่อกลับไปหรือว่าประกาศรายชื่อให้ท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์ Google Form หรือว่าใครไม่สะดวก Google Form ก็โทรมาได้อีกเช่นเดียวกันครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452รวมถึง0816162399ครับ0816162399สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตามประกาศของสมาคมก็สามารถโทรให้เจ้าที่ลงชื่อไว้ได้สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกลงแบบฟอร์มตรงนี้นะครับติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมก็ติดตามผ่านเพจได้เลยนะครับเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดแล้วก็เว็บไซต์ www.smab.or.th นะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่านึกอะไรไม่ออกนะครับก็พิมพ์ใน Google นะครับว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับการติดตามข่าวสารและว่าการบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เยอะแยะมากมายหลากหลายช่องทางเลยนะครับร่วมบริจาคให้กับสมาคมก็หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับ661-548-0050 661-548-0050ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาหารือสถาบันขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองศักยภาพโลจิสติกชายแดนใต้ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่นายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเข้าพบศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพงษ์ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.อภิวัตรัตนวราหะรองผู้อำนวยการดร.พัฒนพงษ์แสงหัตถวัฒนานักวิจัยเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกรวมถึงแนวทางการศึกษาวิจัยที่จะนำองค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการมาใช้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน้าสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. โลจิสติกมากกว่าการขนส่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่การหารือมุ่งศึกษาศักยภาพของจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจากความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้ประเทศมาเลเซียและตลาดอาเซียนตอนล่างเพื่อมองโอกาสในการพัฒนาระบบโลจิสติกที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 2. ภาพรวมระบบขนส่งครบวงจรรางถนนสนามบินท่าเรือน้ำลึกหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือคือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและรองรับการเดินทางระหว่างไทยและประเทศใกล้เคียงในอนาคต 3. การเปลี่ยนศักยภาพของพื้นที่ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยประเด็นที่หารือยังครอบคลุมถึงสินค้าสำคัญของพื้นที่ทั้งทุเรียนยางพาราอาหารทะเลและประมงรวมถึงสินค้า GI และผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยมองว่าหากมีระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สินค้าจากพื้นที่เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นลดต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสไปสู่ตลาดมาเลเซียจีนและตลาดต่างประเทศทั้งนี้โจทย์พื้นที่สู่ข้อมูลสำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการนำงานวิจัยโดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้และข้อมูลเชิงวิชาการมาใช้วิเคราะห์ศักยภาพและความคุ้มค่าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกเพื่อให้การวางแผนในอนาคตตั้งอยู่บนข้อมูลและบริบทจริงของพื้นที่และสามารถนำไปประกอบการขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนเกษียณ
1: โอ้โหขนมเยอะแยะเลย
2: นั่นสิน่าทานทั้งนั้นเลยพี่พศไปเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: คุณป้าข้างบ้านท่านเอามาให้จ้ะ
1: อ้าวแล้ววันนี้คุณป้าไม่ไปทำงานหรือครับ
0: คุณป้าท่านเกษียณแล้วจ้า
2: เกษียณเอ๊ะแปลว่าอะไรหรอคะ
0: เกษียณหมายถึงยุติการทำงานคนที่อายุ60ปีแล้วพ้นจากงานราชการไม่ต้องทำงานเรียกว่าเกษียณอายุราชการ
1: แล้วถ้าเป็นคนที่ทำงานบริษัทล่ะครับพี่พศ
0: คนที่ทำงานบริษัทก็เรียกว่าเกษียณได้เหมือนกันแต่กำหนดอายุเกษียณอาจไม่เท่ากันจ้ะ
2: แต่คำว่าเกษียณนี่เขียนยังไงคะพี่พศ
0: คำว่าเกษียณเขียนสระเอกอไก่สฤษีสระอียอยักษ์นอเนนจ้ะอ่านว่าเกษียณเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
4: ยาแก้ปวดปลอดภัยที่สุดเนี่ยทุกบ้านต้องมีเลยคือพาราเซตามอลนะครับแต่ก็ใช้กันผิดๆถูกๆคนไข้บางคนนะครับมีภาวะตับอักเสบจากการกินพาราไปฆ่าตัวตายอะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยนะครับพาราไม่สามารถทำให้คนตายได้นะแต่ตับอักเสบไปแล้วเตือนไว้ก่อนเลยนะครับบางรายมียาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟาลินอะตีกับสมุนไพรแทบทุกชนิดเลยนะครับอันนี้เรื่องใหญ่มากมันจะทำให้ลิ่มเลือดไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้และอาจจะมีผลต่อการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดของท่านได้กลุ่มยาแก้แพ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอไปให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรากินเนี่ยหลับเป็นวันเลยนะครับ
5: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
3: This is Thai PBS podcast
6: วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาเปิดตู้ยาประจำบ้านมีกันไหมมีอยู่ที่บ้านติดไว้หรือเปล่านะคะตู้ยาสามัญประจำบ้านมีติดไว้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราก็เอาหยิบยาแก้ปวดแก้แพ้แก้ไอแก้อะไรก็สารพัดมาแหละนะคะบางบ้านมีสมุนไพรบางบ้านมีอาหารเสริมอยู่ในตู้ด้วยเออนะก็เพื่อดูแลสุขภาพแหละเนาะแต่การเก็บยาอย่างไม่ถูกวิธีใช้ยาผิดหรือผิดประเภทหรือยาสมุนไพรเฮ้ยกินกับยาได้เปล่าหรืออาหารเสริมร่วมกับยาโหมันหลายอย่างมากเลยนะคุณผู้ฟังคุยกับเภสัชกรพงศิวกูนอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมการค้าสวัสดีค่ะคุณบอสค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ลี
6: ถามคุณบอสยาสามัญประจำบ้านแตกต่างจากยาทั่วไปไหมยังไงบ้าง
4: ครับยาสามัญประจำบ้านเนี่ยสามัญก็คือเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับควรจะมีติดบ้านไว้มันเป็นยาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ประชาชนซื้อไว้รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นครับเนื้อใช้ตามฉลากและคำแนะนำจากเภสัชกรยาจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยครับซึ่งมันจะแตกต่างกับรายการยาอันตรายนะครับเพราะยาอันตรายเนี่ยมันต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรและการตรวจติดตามอาการข้างเคียงด้วยไหนจะเป็นยาควบคุมพิเศษนะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์ครับ
6: สามัญทั่วไปใช้แล้วไม่เป็นอันตรายค
4: ือ
6: ก็แบบว่ากินได้ตามอาการ
4: ใช่ครับ
6: แต่ส่วนใหญ่จะไม่ตามอาการส่วนใหญ่เราจะกินก่อนอาการ
4: กินดักไว้
6: เขาเรียกว่ายาดัก ว่าไปยาสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านควรมีควรมีอะไรบ้าง
4: ยาหลักๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับควรจะต้องมียาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับบางคนกินดึกกินไม่ตรงเวลาก็จะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นพวกยาน้ำลดกรดหรือยาช่วยย่อยยาขับลมนะครับหลายคนผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะคุ้นเคยพวกยาธาตุน้ำแดงไปซื้อให้ย่าให้ยายหน่อยนะครับ ยากลุ่มอาการท้องเสียอันนี้ต้องมีติดบ้านเลยครับบางทีกินอาหารไม่ค่อยสะอาดกินอาหารค้างคืนเนี่ยตัวดีเลยครับเกลือแร่นะครับสำคัญมากเพราะเกลือแร่จะช่วยหยุดถ่ายได้ดีและทำให้เราไม่อ่อนเพลียด้วย
6: ขออนุญาตท่านตรงเกลือแร่นิดนึงหลายคนเข้าใจผิดเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกันไปที่ร้านยาคุยกับเภสัชขอซื้อเกลือแร
4: ่
6: สิ่งที่เขาถามกลับมาคือท้องเสียหรือว่าเสียเหงื่อเยอะหรือออกกำลังกายมันมี2 อย่างใช่ไหม
4: ถูกต้องใช่ครับพี่ลี คือเกลือแร่2 อย่างนี้ใช้แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นเกลือแร่ท้องเสียเนี่ยปริมาณน้ำตาลและปริมาณแร่ธาตุจะเหมาะสำหรับคนที่สูญเสียน้ำหรือสูญเสียเลือดครับต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยอยู่ไกลๆเลยนะครับให้เลือดไม่ทันเนี่ยก็ต้องให้เกลือแร่ไปก่อนสำหรับท้องเสียนะไม่ใช่เกลือแร่สำหรับเสียเหงื่อ
6: เดี๋ยวนะ
4: แบบนี้ครับ
6: ท้องเสียแล้วเสียเลือดคือเลือดออกมาพร้อมกับ
4: เป็นกรณีที่ มันหาอย่างอื่นไม่ได้ยังหาน้ำเกลือหรือหาอะไรที่มันแทงเข้าเส้นไม่ได้เนี่ยสองอย่างนี้ร่างกายสูญเสียของเหลวในร่างกายไปเยอะมากครับ อย่างเช่นท้องเสียถ่ายน้ำออกตลอดกินอะไรก็ถ่ายกินอะไรก็ถ่ายเนี่ยร่างกายหรือเซลล์ในร่างกายมันจะเหี่ยวครับการกินเกลือแร่สำหรับท้องเสียเนี่ยจะช่วยเพิ่มน้ำในเซลล์ได้เยอะขึ้นครับส่วนอาการเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายในปริมาณมากเนี่ยเกลือแร่จะเป็นอีกประเภทนึงซึ่งจะเป็นเกลือแร่ที่มีน้ำตาลสูงครับเพื่อที่ชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปซึ่งจะแตกต่างกันการใช้ก็แตกต่างกันเสียเลือดก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับหรือบางคนนะครับมีดบาดนิดเดียวนะครับเลือดออกมานิดเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนวูบๆรู้สึกใจคอไม่ดีนะครับเภสัชหลายคนเนี่ยอาจจะแนะนำคนไข้เหมือนกันว่าอ่ะให้ปิดแผลรักษาพยาบาลปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยกินเกลือแร่ให้ร่างกายกลับมาก็มีเหมือนกันครับเป็นผลพวงทางจิตใจ
7: แต่หมายถึงว่าต้องแบบบาดเล็กๆนะไม่ใช่คุณไปเจออุบัติเหตุแบบแผลใหญ่แบบเลือดออกเยอะอันนั้นเกลือแร่ไม่ช่วย
4: ถูกต้องใช่ครับถูกต้อง
7: อ๋อเพราะฉะนั้นเกลือแร่สำหรับท้องเสียต้องมีอยู่ที่บ้าน
4: ใช่ครับแล้วก็จะอาจจะมีกลุ่มยาแก้ปวดนะครับอย่างปลอดภัยที่สุดเนี่ยทุกบ้านต้องมีเลยคือพาราเซตามอลนะครับแล้วก็กลุ่มยาระบายพวกยามะขามแขกหรือแม้จะเป็นกระทั่งพวกยาเน็บทวารชนิดสอดนะครับเป็นกีซาลีนนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกยาแก้ไอครับเสมหะนะครับยากลุ่มแก้แพ้อากาศวิงเวียนหน้ามืดนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยนี่ก็ต้องมีเป็นพวกขี้ผึ้งทานะหรือบางทีกลุ่มยาล้างตานะครับที่เวลาฝุ่นผงอะไรเข้าตานี่ก็ต้องมีและ อีกอันนึงขาดไม่ได้เลยครับก็คือชุดปฐมพยาบาลก็จะมีพวกยาแดงใส่แผลทิ้งเจอไอโอดีนน้ำเกลือแอลกอฮอล์ผ้าก๊อซหรือแม้กระทั่งไมโครพอหรือทานสปอร์แปะแผลครับ
7: เต็มตู้แล้วค่ะ
4: ครับผม
7: ตู้ไม่พอแล้วค่ะ
4: ตู้ไม่พอแล้ว
7: โอ้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายเป็นแบบเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ใช้เป็นตู้เนาะใช้เป็นกล่อง
4: ใช่ครับใช
7: ่ๆหรือว่าจะไปถวายพระก็เป็นกล่องยา
4: เป็นกล่องยาเนาะใช่ครับ
7: แต่บางทีมีแอบมีเห็นสมุนไพร อยู่ด้วยนะ
4: ครับ
7: สมุนไพรที่ควรมีในบ้านก็จำเป็นไหม
4: จะบอกว่าพักหลังๆมานี้นะครับสมุนไพรนี้จะเรียกว่าเนื้อหอมมากเลยตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ใช้สมุนไพรพื้นฐานในการรักษาตัวเองเบื้องต้นที่บ้านก่อนเนี่ยประชาชนก็หามาครับติดบ้านกันเพื่อพึบพับแต่จะเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้สมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุหรือวัยเก่าของเราเนี่ย อย่าลืมนะว่าท่านไม่ได้มาตัวเปล่าท่านมีกระบะยาของท่านอยู่ข้างหลังด้วย บางรายมียาละลายลิ่มเลือดยาละลายลิ่มเลือดยกตัวอย่างเช่นวาฟาลินอะตัวนี้เลยตีกับสมุนไพรแทบทุกชนิดเลยนะครับต้องลองสังเกตคุณย่าคุณยายคุณปู่ของเรานะครับว่าถ้ามีฟ้าทลายโจรหรือกินขิงกินขมิ้นอยู่เนี่ยซึ่งเป็นสมุนไพรท็อปฮิตเลยของผู้สูงอายุเนี่ยแล้วมีกินยาวาฟาลินหรือยาละลายเลือดเนี่ยตีมือท่านเลยนะครับเอาออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันตีกันนะครับอันนี้เรื่องใหญ่มากมันจะทำให้ลิ่มเลือดไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้และอาจจะมีผลต่อการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดของท่านได้ครับ
7: อ๋อเหรออุ้ยตายละยาบางอย่างมันกลายเป็นว่าฤทธิ์มันมาตีกัน
4: ใช่ครับ
7: มันไม่ได้มาเสริมกันเลยนะ
4: ถูกต้องครับ
7: ถ้าจะมียาสามัญประจำบ้านก็คือมีแยกประเภทไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวอยู่ไปหาหมอก็ให้ใช้ยาทางของคุณหมอสมุนไพรยังงดไปก่อนเนาะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
7: งดไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปเอาออกเลยนะงอน
4: ใช่ต้องตะล่อมคุยอะครับคือจะไปหักเลยก็ไม่ได้ผู้สูงอายุบางคนนะต้องบอกตามตรงเหมือนเด็กครับแต่ว่าสภาพร่างกายท่านเนี่ยไม่เหมือนพวกเรานะท่านหลายคนอาจจะเคยคุ้นคำว่ายาที่กดระบบประสาทซึ่งมันคือยากลุ่มยาแก้แพ้ครับพี่ลีอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยเราวัยรุ่นวัยทำงานกินเนี่ยอาจจะแค่ซึมนะครับแต่พอไปให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรากินเนี่ยหลับเป็นวันเลยนะครับมันคือเรื่องของบัตรเบรนแบรีเออร์ครับในศัพท์ทางการแพทย์เนาะมันเป็นส่วนสมองที่หุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันสารพิษแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งสารเคมีที่จะเข้าสมองนะครับพอเราแก่ตัวไปเรื่อยๆนะครับการทำงานของฟังก์ชันตอนนั้นอาจจะค่อยๆถดถอยไปหรือยาบางอย่างมันเข้าได้ดีเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุตอบสนองได้เร็วและแรงเกินไปสมุนไพรที่ติดบ้านไว้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ให้ระมัดระวังกับ3โรคนี้ด้วยถ้าผู้สูงอายุที่บ้านมีโรคเกาต์นะครับต้องระมัดระวังไว้นะครับการกินซุปไก่เนี่ยต้องให้เลี่ยงหรือให้งดก่อนนะครับเพราะว่ามันทำให้เกาต์มันรุนแรงขึ้นได้นะครับจากไก่คือตัวไก่เนี่ยอาจจะมีตัวสารตัวนึงนะครับก็คือตัวพิวรีนนะครับมันจะไปเพิ่มให้กดพิวรีนในร่างกายสูงขึ้นก็ทำให้เกาต์แย่ลงหรือโรค หัวใจและหลอดเลือดครับคือพวกขิงขมิ้นนะครับใบแปะกล้วยแล้วก็พวกตระกูลน้ำมันปลาต่างๆนานาเนี่ยครับตีกับยาทั้งนั้นเลยนะครับและอีกสุดท้ายครับโรคที่3คือโรควัยทองหรือพวกซึมเศร้านะครับพวกนี้ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันครับเพราะสารบางอย่างอาจจะไปรบกวนสารสื่อประสาทได้ครับพี่ลี
7: จริงๆมีอ่ะดีแต่ว่าต้องระวังถ้าเกิดคนในบ้านมีใครที่ต้องกินยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคบางอย่างอยู่
4: ใช่ครับ
7: อาจจะเอาถือสมุนไพรไปคุยกับคุณหมอเลยก็ได้นะว่าหรืออาจจะปรึกษาเภสัชก็ได้ว่าเหมาะกับการที่จะกินนี้ไหมเอายายาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรที่เรามีอ่ะ
4: ใช่ครับถูกต้อง
7: เ
4: หนือไปกว่านั้นนะครับพี่ลีถือผลการตรวจร่างกายมาปรึกษาเภสัชได้นะเภสัชบางร้านนี่ถึงมีโต๊ะวัดความดันไว้เลยครับคุยกันไปคุยกันมาจับวัดความดันนี่กลายเป็นว่าอาจจะความดันสูงก็ได้นะพอปัญหาสุขภาพเยอะเหลือเกินประมาณนี้ครับ
7: ทีนี้มีคำบอกว่าหุ้ยสมุนไพรอ่ะปลอดภัยกว่ายาแผนปัจจุบันจริงไหม
4: ความคิดนี้นะมันมาจากมุมมองก่อนนะครับคือเวลาเรามองสมุนไพรเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านมองว่ามันคือพืชคือผักคือผลไม้
7: ม
4: ัน
7: น่าจะปลอดภัย
4: ใช่มันมองว่าเป็นอาหารน่ะท่านก็จะมองว่ามันปลอดภัยท่านใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณปู่ย่าตายายใช้มาท่านก็มาใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเอามาในสารสกัดที่มันเข้มข้นอย่างเช่นเป็นแคปซูลอัดเม็ดหรืออาจจะเป็นผงมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้ความเข้มข้นของสารตัวนั้นน่ะมันเยอะจนสามารถส่งผลอาการข้างเคียงต่อร่างกายได
7: ้
4: ก็เลยไม่ใช่ว่าความเข้าใจผิดที่ว่าธรรมชาติจะปลอดภัยนั้นไม่ใช่นะครับข้อเท็จจริงคือสมุนไพรบางชนิดนะครับมีฤทธิ์ทางยานะครับและสมุนไพรบางชนิดนะครับถ้าใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปหรือนานเกินไปจะเป็นพิษต่อตับและไตครับและอีกอันนึงเริ่มพบเยอะขึ้นครับแพ้ครับผู้สูงอายุบางคนแพ้สมุนไพรก็มีนะครับจากการที่ใช้ในปริมาณที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นแต่พอเพิ่มขนาดเยอะขึ้นเพราะอยากเห็นผลเร็วๆขึ้นผื่นก็มีนะครับอันนี้อันตรายมากแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือยาตีกับยาปัจจุบันของท่านนั่นแหละครับ
7: โอ้มีข้อควรระวังอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะเนี่ย
4: ใช่ครับ
7: เอาอย่างนี้แนะนำหน่อยได้ไหมว่าถ้าสมมติว่าจะต้องไปเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้านเอาแบบที่เขาไม่ได้จัดเซตลงมาในกล่องแล้วอะแต่จะซื้อมาเองเนี่ยเราต้องดูอะไรต้องเลือกยังไง
4: อันดับแรกนะครับต้องรู้พื้นเพของตนเองอยู่ละและครอบครัวของตนเองอยู่ละว่าเอ๊บ้านเราตระกูลเราเนี่ยลำไส้แปรปวนบ่อยเหลือเกินเปลี่ยนอาหารทีเปลี่ยนอากาศทีเนี่ยจะท้องเสียท้องร่วงกันหมดอ่ะก็ต้องเน้นตรงนี้หน่อยแต่เวลาไปที่ร้านขายยานะครับด้วยความที่ยาบางอย่างเนี่ยมันหมดอายุไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องตรวจนิดนึงว่าเอ๊ะอะไรจะหมดอายุก่อนอะไรจะหมดอายุหลังนะครับที่สำคัญนะครับยาทุกตัวเนี่ยต้องปรึกษาเภสัชกรนะครับต่อให้จะเป็นยาสามัญประจำบ้านก็จริงอยู่นะครับแต่ไม่ควรไปซื้อกับร้านชำหรือร้านที่ไม่มีเภสัชกรคอยแนะนำนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสุดท้ายครับคือต้องตรวจเช็คครับเราควรตรวจเช็คสต็อกยาที่บ้านของเราครับทุกๆ6เดือนจำง่ายๆครับขึ้นปีใหม่นะครับกับเดือน6นะครับจำง่ายๆเลยเดือน6เดือนกลางเดือนกลางปีนี่แหละครับตรวจสักนิดนึงว่ามีอะไรที่ใช้ไม่ได้บ้างต้องทิ้งแล้วนะครับถ้าทิ้งก็คือทิ้งให้ถูกวิธีด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังขยะแบบทั่วไปก็อาจจะฝากโรงพยาบาลทำลายจะปลอดภัยกว่านะครับพอไปทิ้งในถังขยะแล้วก็สงสารคนเก็บขยะเนาะขยะบางอย่างเป็นขยะมีพิษหรือขยะอันตรายนะครับพี่ลี
7: หรือบางทีแบบอาจจะยังไม่ทันได้ทิ้งเอามาวางแยกไว้ก่อนเด็กๆมาหยิบไปกินหรืออะไรเงี้ยก็อันตรายเหมือนกันทีนี้นอกจากจะมียามีสมุนไพรแล้วยังมีพวกอาหารเสริมเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะที่แบบขายออนไลน์ไปขับรถเข้าไปตามหมู่บ้านก็ยังมีอยู่นะที่ไปขายอาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยมันจำเป็นไหมที่ต้องมีอ่ะ
4: จริงๆเราคงต้องตอบแบบสภาพความเป็นจริงนะว่าจำเป็นครับโดยเฉพาะคนที่มีการกินอาหารไม่ครบ5หมู่ตามชื่อเลยครับพี่ลีคืออาหารเสริมคือเสริมจากมื้ออาหารไม่ใช่การกินเพื่อรักษาโรคหรือเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายคือเราต้องคิดก่อนว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ทำงานเงินเดือนเนี่ยกินข้าวมื้อเดิมๆกินแต่ของเก่าๆซ้ำๆไม่มีมื้อใหม่ๆเลยสารอาหารก็คงไม่หลากหลายอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกินได้ ทุกอย่างตามที่เราคิดไว้นะว่าเราปลอดภัยต้องปรึกษาเภสัชก่อนอย่างเช่นกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับคือกลุ่มคนท้องนะครับคุณแม่ตั้งท้องหรือคุณแม่ให้นมบุตรเนี่ยต้องระวังผู้สูงอายุบางรายที่มีการใช้ยาประจำนะครับหรือเด็กเล็กนะครับที่ตับไตยังทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับทราบไหมครับว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยตับเขาเนี่ยยังทำงานไม่ได้เท่าผู้ใหญ่เลยแล้วตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้กำจัดสารพิษและกำจัดของเสียออกจากร่างกายเนาะผมถึงเน้นย้ำเลยครับว่าการจะซื้ออาหารเสริมให้กินในกลุ่มคนพวกนี้ครับต้องมีการซักประวัติโดยเภสัชกรแล้วก็กินได้อย่างปลอดภัยและตรงตามวัตถุประสงค์ที่อยากจะกินอาหารเสริมจริงคือเสริมจากมื้ออาหารนะครับเราเสริมไปเพื่อให้ร่างกายเราทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับอย่างเช่นตระกูลพวกน้ำมันเนี่ยก็ไม่ควรกินนานเกินกว่า6เดือนนะลูกค้าบางคนที่มาร้านยาหรือคนไข้บางรายเนี่ยเชื่อไหมครับกินน้ำมันปลาเนี่ยเป็นปีๆเลยนะครับอันนี้ถามว่าเหมาะสมไหมผมมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าผมบอกคนไข้เสมอว่าการที่จะของกินของพวกนี้ได้นะครับต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อเช็คครับว่าตับและไตเรายังปกติอยู่ไหมยังสามารถทำงานได้เป็นเหมือนเดิมรักษาสมดุลของร่างกายได้เหมือนเดิมจะได้กินของพวกนี้ได้ตลอดอย่างมากที่สุดเลยนะครับของน้ำมันเนี่ยไม่ควรเกิน6เดือนครับพอเดือนที่6ต้องหยุดเดือนที่7ทั้งเดือนเนี่ยห้ามกินอะไรเลยนะครับทำตัวให้เป็นปกติแล้วครับถ้าอยากจะกินต่อก็เดือนที่8หรือเดือนที่9ก็มากินต่อได
7: ้อ๋อต้องมีเว้นช่วง
4: ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมอย่างนึงอาหารเสริมมีสารกันเสียนะครับพิกอาหารเสริมมาดูครับเขาระบุวันหมดอายุไว้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือสารกันเสียที่จะใช้เคมว่าผลิตภัณฑ์หรือสารที่อยู่ในมือมีอายุตามที่วันที่กำหนดและระบุแต่คราวนี้ถ้ากินไม่หยุดเลยสารกันเสียเหล่านั้นยังสะสมอยู่ในร่างกายตลอดเลยนะครับคราวนี้แหละครับอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีกับร่างกายนะครับร่างกายก็จะทรุดโทรมเอาเพราะฉะนั้นการหยุดเพื่อการกำจัดออกของสารกันเสียเนี่ยมันดีนะครับต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนเนาะแล้วก็การกินสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ควรนะครับเพราะอาหารเสริมตีกันก็มีนะครับอาหารเสริมละลายในน้ำกับอาหารเสริมละลายในน้ำมันบางอย่างเข้ากันไม่ได้ตีกันในร่างกายของท่านผู้ชมก็มีนะครับ
7: เอาจริงๆนะรู้สึกว่ายาก่อกินสมุนไพรก่อกินอาหารเสริมก็เอ้าอีกมันเยอะไปนะเอาเป็นแบบว่าเรากินอาหารให้เป็นยาให้ได้ไอ้เสริมเนี่ยเอาไว้สำหรับที่คล่องขาดไปจริงๆแล้วค่อยเสริม
4: ใช่
7: กลัวแต่จะแบบว่าตาเอ้ยฉันกินอันนี้นะมันก็โอเคมันดีนะมันก็กระชุ่มกระชวยนะตากินสักหน่อยไหมนั่นชวนกันกินนะหรือสภากาแฟในหมู่บ้านนะชวนกันกินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่าไปสุ่มสี่สุ่มห้าชวนนะ
4: ใช่ใช่อะไรเงี้ยอีกอันนึงที่ท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังนะคือโฆษณาทางวิทยุ
7: อ
4: ันเนี้ยก็ใจร้ายมากเลยอ่ะคือบางทีก็หลอกขายผู้สูงอายุบ้านเรานี่แหละซึ่งคนเฒ่าคนแก่ท่านก็ไม่ได้ไปไหนอะเนาะท่านก็ฟังวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยท่านก็เชื่อแล้วท่านก็ซื้อมากินนะครับแล้วท่านก็หยุดยาของท่านนี้มีเคสจริงๆนะครับพี่ลีมีเคสจริงรายงานเข้ามาที่สภาเหมือนกันนะครับว่าให้สภาลงมาตรวจจับหน่อยซิมีการหลอกขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับทำให้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องช็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยก็มีใช่เพราะว่ามันตีกันนะครับอย่างเช่นพวกน้ำสมุนไพรต่างๆนานาเนี่ยการที่จะสกัดเอาอาหารเสริมหรือน้ำสมุนไพรออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้แอลกอฮอล์นะครับพี่ลีแอลกอฮอล์เป็นตัวสกัดสารสำคัญออกจากสมุนไพรแต่ถ้าสารสมุนไพรไหนที่มันเข้มข้นมากๆหรือมันสกัดออกมายากมากๆมันต้องใช้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่สูงคราวนี้แหละครับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้กินแอลกอฮอล์บ่อยไงครับถ้าใช้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่สูงขนาดนั้นนะครับมันจะส่งผลต่อสมองของท่านได้ใช่บางคนแพ้แอลกอฮอล์ก็มีเนี่ยครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับลูกหลานของเราต้องคอยตรวจนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคนเฒ่าคนแก่หยิบนั่นหยิบนี่มากินมองว่าเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่นะครับมันคือเรื่องของเราเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านเจ็บป่วยไปแล้วมันก็คงไม่พ้นเราล่ะครับที่ต้องไปดูแลท่าน
7: คือบางทีก็เข้าใจแหละว่าเอาก็กินอย่างนี้มาตั้งนานไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วจะมาห้ามทำไมแล้วจะมาอะไรแบบวิชาการอะไรกันฉันก็กินของฉันมา
4: อันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ท็อปฮิตของบ้านเราเลยว่า มองว่ามันไม่เป็นอะไรแต่ผมจะบอกว่าตอนนี้คุณแค่กำลังซื้อเวลาครับซื้อเวลาในที่นี้คือคุณซื้อเวลาให้ร่างกายคุณน่ะ แก่ชราไปแล้วพอถึงจุดนึงที่มันไม่ไหวแล้ว มันจะระเบิดเวลาออกมาครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ถึงความเสี่ยงที่มันจะเกิดอันตรายหรือเกิดความยุ่งยากในชีวิตกับพ่อแม่ของเราหรือผู้สูงอายุบ้านเราแล้วเนี่ยต้องรีบแก้ตั้งแต่ที่มันยังไม่เกิดครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะยิ่งดียิ่งไปแก้ตอนนี้ยิ่งดีเพราะท่านยังแข็งแรงอยู
7: ่
4: นะครับอย่าปล่อยให้สายเกินแก้พอถึงวันนั้นนะเราจะเสียใจนะคงต้องพูดถึงหลัก

0: ไม่เกิน2เม็ดทุก4ชั่วโมงเด็กเท่าไหร่หรือเนี่ยตามน้ำหนักตัวเขามีบอกหมดเลยขนาดนี้เขายังต้องควบคุมเลยนะไม่ให้กินมากไปเพราะมีผลกับไตเราใช่ไหม
1: คะใช่ใช่ครับ
0: เนี่ย
1: พารานี้ก็เป็นท็อปฮิตเลยที่ติดบ้านไว้แต่ก็ใช้กันผิดๆถูกๆบ้างนะครับตามหลักแล้วเนี่ยถ้ากินตามขนาดน้ำหนักเนี่ยมันจะเว้นแค่6ชั่วโมงนะครับพอครบ6ชั่วโมงแล้วยังมีอาการนิดๆยังไม่หายสนิทก็กินซ้ำใหม่ได้ในโดสปกติที่เราทานตามน้ำหนักเรานะแต่ถ้าเรากินเยอะนะครับหมายความว่าเรากินเบิ้ลโดสครับในทางยานะครับอันนี้เป็นข้อเคล็ดลับง่ายๆเลยครับสำหรับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้คือเราจะไม่ได้เว้น6ชั่วโมงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่เราจะเว้น8ชั่วโมงครับ
0: ยาวนานขึ้น
1: เพราะว่าเรากินขนาดยาที่สูงไงครับเราต้องเว้นระยะเวลาให้นานขึ้นเพื่อให้ตับได้กำจัดออกนะครับเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะในการกำจัดพาราเซตามอลออกจากเลือ ดเคยเห็นคนไข้บางคนนะครับมีภาวะตับอักเสบจากการกินพาราไปฆ่าตัวตายครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยนะครับคือพาราไม่สามารถทำให้คนตายได้นะมีแต่แค่จะสงบแล้วก็ค่อยๆผ่อยหลับไปแต่ตับอักเสบไปแล้วแบบนี้ครับเป็นต้นระมัดระวังไว้นะครับต้องกินตามน้ำหนักนะถ้าน้ำหนักไม่เยอะนะครับไม่เกิน44กิโลเนี่ยกินแค่1เม็ดครึ่งก็พอนะครับแต่ถ้าน้ำหนักเกิน44ไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นจะเป็น50โลหรือ67โลขึ้นไปเนี่ยก็กิน2เม็ดได้แล้วครับ
0: แล้วยาแก้แพ้ที่ได้ยินมาล่าสุดหลังๆมาเนี่ยเขาบอกว่ากินยาแก้แพ้บ่อยๆมีผลต่อสมอง
1: อันนี้คงต้องบอกว่ามีความจริงอยู่ในนั้นครับโดยเฉพาะยาแก้แพ้ที่เป็นกลุ่มเก่านะครับแก้แพ้นี่มันมีหลายกลุ่มเนาะพี่ลีคือเขาเรียกว่าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีในการทำยาเนี่ยมันพัฒนาไปตามนวัตกรร
0: ม
1: ยาแก้แพ้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ อย่างยาแก้แพ้รุ่นเก่านะครับอย่างพวกยาที่ผู้สูงอายุคงจะคุ้นเคยดีเนาะ CPM อันนี้พูดได้นะที่เป็นกระปุกแบบนี้ครับถ้าจะกินเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะตัว CPM เนี่ยมันมีผลต่อการกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับและอาจจะมีผลทำให้ปัสสาวะข้างได้ด้วยนะครับในผู้สูงอายุนะลองคิดดูดิฉี่ก็ฉี่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วยังมาฉี่ไม่ออกอีกครับอันนี้ต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้นะครับปรึกษาเภสัชกรเพื่อเลือกกลุ่มยาแก้แพ้กลุ่มใหม่ๆจะเหมาะสมกว่า มันจะไม่เข้าสมองส่วนกลางแล้วก็ทำให้เราไม่ซึมด้วย
0: เมื่อก่อนเป็นสีเหลืองเดี๋ยวนี้เป็นสีขาวยาแก้แพ้แบบชนิดที่แบบไม่ทำให้หลับอ่ะ
1: ไม่ทำให้หลับ
0: ประมาณนั้น
1: ทางการแพทย์เราจะเรียกคำว่าทำให้ง่วงน้อย
0: ทำให้ง่วง
1: เราจะไม่กล้าบอกว่าทำให้ง่วงไม่ง่วงไม่ใช่นะเราบอกว่าทำให้ง่วงน้อยละกัน
0: ตอนซื้อไม่ใช่อย่างนี้สิตอนซื้อบอกว่าไม่ง่วงเสร็จปุ๊บแต่ไม่หายไง
1: อ
0: ๋
1: ออาจจะอ่อนไปใช่ไหม
0: สุดท้ายกลับมากินตัวสีเหลืองเหมือนเดิมแบบเดียวก
1: ็มันแรงแต่ยาแก้แพ้กลุ่มใหม่มันก็มีหลายตัวนะครับพี่ลีมันไม่ได้มีแค่ตัวเม็ดขาวๆเล็กๆเหมือนเม็ดข้าวสารตัวนั้นตัวเดียวเราสามารถเลือกตัวอื่นก็ได
0: ้ตอนนี้เจอล่าสุดเม็ด
1: ใหญ
0: ่ใหญ่มากช็อกไปเลยช็อกสำหรับคนที่ไม่กินยาไปเลยแบบ
1: แก้แพ้นี่มีหลายอย่างต้องบอกอย่างนี้แก้แพ้ที่เป็นแบบแก้แพ้ระบบทางเดินหายใจก็เป็นอีกประเภทนึงแก้แพ้ระบบผิวหนังก็เป็นอีกประเภทนึงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยาเนี่ยเภสัชกรจะเป็นคนชูสให้เลยเลือกให้เหมาะส
0: ม
1: แล้วมันก็ปลอดภัยกับคนใช้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปซื้อแล้วแบบว่าแนะนำยี่ห้อนั้นอยู
1: ่มีนะ
0: แบบ
1: มี
0: แบบอาจจะแบบว่า
1: บริษัท
0: อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: อาจจะมีอยู่แหละ
1: แต่ว่าแบบว่าอันนี้คนไข้จะกินได้ไหมนะยาแบบนี้หรือว่าดูแล้ว
0: กลัว
1: คนไข้อาจจะไม่เหมาะกับยาแบบนี้ก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมประมาณ
0: ดูแรงไปอะไรอย่างนี้เนาะได้แต่ว่าต้องคุย
1: เก็บรักษายาเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับห้องน้ำอย่าไปเก็บนะมันชื้น
0: ไปเก็บทำไมห้องน้ำก
1: ็มีนะคุณป้าบางคนเอายาใส่ในห้องน้ำว่ามันเย็นเพราะว่าบ้านฉันร้อนอะไรเงี้ยมีนะครับคนยายมาบอกบ้านฉันร้อนเธอฉันเอาไว้ในห้องน้ำไม่ได้นะครับมันชื้นรถยนต์ไม่ได้นะครับรถยนต์มันร้อนนะครับยิ่งถ้าจอดในที่ร้อนๆนี่ยาละลายได้เลยนะครับ อันนี้คือที่พูดมาเนี่ยคือของจริงเท่านั้นนะครับพี่ลี
0: ม
1: ีคนไข้เก็บยาในที่เหล่านั้นจริงๆนะครับ อันนี้มาจากเคสจริงเลยและอีกอันนึงก็คือริมหน้าต่างหรือบริเวณที่แสงแดดส่องถึง ันนี้ก็ไม่ควรเนาะการเก็บยาเนี่ยต้องเก็บไว้ในที่ที่มันแห้งนะครับอุณหภูมิห้องนะครับไม่ถึงกับขั้นต้องเปิดแอร์ก็ได้นะแต่ขอให้เป็นอุณหภูมิห้องพ้นแสงแดดและที่สำคัญก็คือพ้นมือเด็กด้วยนะครับ

0: ม่ใช่แบบไปวางใกล้ๆของเล่นลูกเงี้ยเอาละลูกจับเข้าปากเลยเด็กเขาเห็นอะไรเขาเอาเข้าปากเขาอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากๆถ้าประสิทธิภาพของยาไม่ดีนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงการออกฤทธิ์เลยเป็นไปไม่ได้ละเพราะว่ามันเสื่อมไปแล้วไงครับสังเกตก่อนกินนิดนึงแกะออกมาแล้วทำไมสีมันเป็นด่างน้ำมันเป็นเหลวๆเละๆเหนียวเหนียวมันไม่เหมือนกับประสบการณ์การกินยาครั้งก่อนที่เราเคยกินยาตัวเนี้ยตอนแกะออกมาใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆมันไม่เหมือนกันเลยอันนี้ต้องเอ๊ะแล้วนะเอ๊ะที่หนึ่งคือเอ๊ะเสื่อมสภาพหรือเปล่าเอ๊ะที่สองคือเอ๊ะหมดอายุหรือเปล่าพลิกดูแผงนิดนึงว้ายตายแล้วหมดไป1ปีแล้วมากินอันนี้ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเลยนะครับเพราะยาบางตัวมันเป็นยาอันตรายเรากำลังกินสารพิษเข้าไปนะครับอีกประเภทหนึ่งคนชอบใช้ผิดเอายาทาไปเป็นยากินเห็นมาแล้วเอาตัวยาสเตียรอยแบบทากระดกเข้าปากเลยเพราะนี่ก็เป็นยาแก้ไอก็แน่หน้าตีบริษัทผู้ผลิตเหลือเกินเพราะว่าผลิตมาขวดเหมือนกันเลยนะครับต้องระมัดระวังนะอันไหนกินก็คือกินอันไหนทาก็คือทานะครับแยกสัดส่วนให้ชัดเจนเขียนตัวหนังสือใหญ่ๆให้ผู้สูงอายุอ่านได้ง่ายๆเนาะ
1: ช่วยผลิตฉลากยาตัวหนังสือใหญ่ๆหน่อยค่ะมือสงสารคือ
0: ใช่วันหมดอายุด้วยนะพี่ลี
1: โอ้ยตัวนี้ต้องเน้นต้องให้มันเด่นต้องเห็นเด่นชัดแล้วว่าขอเปลี่ยนจากเป็นตัว expiry date เป็น expiry หรืออะไรพวกเนี้ยขอเป็นภาษาไทยได้ไห
0: ม
1: เพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้ยิ่งคนต่างจังหวัดอ่ะขอบคุณเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS podcast.
3: ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทำไมเราควรหลีกเลี่ยงการสูดดมเข้าปอดให้มากที่สุดรองศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
4: โดยปกติเนี่ยไฟที่เผาไหม้วัสดุแต่ละชนิดเนี่ยจริงๆก็จะได้ตัวสารที่มีองค์ประกอบนะครับสัดส่วนแตกต่างกันไปปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะทราบว่าเวลาเผาไหม้จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวัสดุที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเยอะๆครับอย่างเช่นพวกกลุ่มพลาสติกยูรีเทนนะครับไม้กลุ่มนี้ก็จะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบก็จะมีตัวเรื่องของไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสารประกอบที่มีซัลเฟอร์เยอะๆครับอย่างเช่นพวกตระกูลยางเนาะอย่างโรงงานยางรถยนต์อะไรแบบนี้ก็จะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบเยอะก็อาจจะมีกลุ่มของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้นะครับนะก็เป็นก๊าซพิษอีกชนิดนึงถ้าเป็นตัวอาคารที่มีโลหะก็จะมีกลุ่มออกไซด์ของโลหะหนักอื่นๆนะครับอย่างเช่นแคดเมียมออกมาได้ด้วยคราวนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความไวต่อก๊าซพิษแต่ละชนิดแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มแรกเขาเรียกว่าทำให้เราขาดออกซิเจนพวกนี้อย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยทำให้เราไม่สามารถส่งออกซิเจนไปหาสมองไปหาหัวใจได้นะครับคราวนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกเป็นสารละคายเคืองนะกลุ่มสารละคายเคืองเนี่ยก็อย่างเช่นคลอรีนหรือว่ากลุ่มของออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์พวกนี้ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองครับซึ่งในกลุ่มคนที่มีโรคหัวใจโรคสมองโรคที่แบบขาดเลือดมากๆไม่ได้ขาดออกซิเจนนานๆไม่ได้กลุ่มแรกเนี่ยก็จะเด่นมากเนื่องจากเส้นเลือดเขาแข็งเขาเลือดเขาไปเลี้ยงสมองไม่ดีอยู่แล้วไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีอยู่แล้วออกซิเจนพร่องไปหน่อยนึงการขนส่งไม่ดีหน่อยนึงเขาแย่เลย อีกกลุ่มนึงที่เป็นสารระคายเคืองเนี่ยก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองโรคทางเดินหายใจเนี่ยเจอกลุ่มสารระคายเคืองเนี่ยหลอดลมเขาเกร็งเลยเขาหายใจอากาศใหม่เข้าไม่ได้เลยเงี้ยเขาก็จะเสียชีวิตง่ายกว่าคนอื่นเลยจริงๆในองค์ประกอบของควันเนี่ยมีหลายอย่างส่วนหนึ่งก็คือตัวฝุ่นซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองนอกจากตัวฝุ่นแล้วมันยังพาความร้อนมาด้วยอันนี้ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วการบวมกันไหม้ได้ด้วยนะครับหลายครั้งเนี่ยคือไฟดับแล้วครับแต่สารระคายเคืองกับสารที่รบกวนการขนส่งออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยยังอยู่แล้วถ้าหากว่ากลับเข้าไปเร็วเกินไปจะได้ผู้บาดเจ็บและลอก2เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอผู้ดูแลความปลอดภัยนะครับมาเข้าประเมินคุณภาพอากาศให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกลับเข้าไปได้ตอนกำลังหนีเนี่ยถ้าหากว่าเขาสั่งอพยพแต่ว่าควันยังมาไม่ถึงตรงเราก็ค่อยๆเก็บของแล้วก็ออกเนาะแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีควันแล้วนะฮะนะคำแนะนำเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาคราวนี้เมื่อออกมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาการที่จะเจอแน่ๆนะครับส่วนนึงก็คือมีการระคายเคืองหายใจลำบากหมดสติแน่นหน้าอกนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องแย่งเจ้าหน้าที่เลยข้อสำคัญที่สุดเลยของเวลาเจออุบัติภัยแบบนี้ครับห้ามเข้าไปเป็นคนไข้เพิ่มเด็ดขาดที่เราดูตามหนังตามละครเนี่ยชอบจังเลยไฟไหม้เสร็จพระเอกบุกเข้าไปช่วยนางเอกพ่อนางเอกอะไรแบบนี้ออกมาได
1: ้
4: ชีวิตจริงเข้าไปก็คือถ้าหมดสติล่วงไปอีกคนก็คือไปขวางให้เขาเข้าไปช่วยไอ้คนข้างในนั้นยากขึ้นสิ่งสำคัญของการเข้าพื้นที่นะครับคือ ความปลอดภัยของคนที่จะเข้าต้องพร้อม
2: This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สว นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก295รายโดยกาแฟเป็นพืชสร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทนอกจากนี้ยังส่งเสริมพืชทางเลือกได้แก่มะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวมะเขือเทศเชอร์รี่สามสีซึ่งมีมูลค่าส่งมอบกว่า1ล้านบาทส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงกว่าเส้นขีดความยากจนของจังหวัดเชียงใหม่และลำปางซึ่งกำหนดไว้ที่ 40,000 บาทต่อปีด้านพัฒนากาแฟศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้ผลักดันกาแฟตีนตกสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพร้อมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำได้แก่การเพาะกล้าและการผลิตกาแฟกลางน้ำได้แก่การแปรรูปและปลายน้ำได้แก่การจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการโดยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายนมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายขณะที่ร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3,200,000 บาทพร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลภายใต้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาด้านกาแฟโดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟบนพื้นที่สูงควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและหน่วยงานภาคีบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางโครงการหลวงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนบุกรุกป่าสงวนระวังโดนสองเด้ง
15: เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย
16: เอ้ามีอะไรเหรอจ้าอาเสียงดังแต่เช้าอีกแล้วอะ
15: ก็ฉันเพิ่งได้รับหนังสือราชการมาเมื่อเช้าบอกว่าให้ชำระเงินค่าเสียหายที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย
16: เอ้าแล้วอาไปทำอะไรผิดมาเหรอ
15: เมื่อ2ปีก่อนฉันไปบุกรุกป่าสงวนก็เลยถูกดำเนินคดี
16: จริงดิ
15: ศาลตัดสินจำคุกและพ้นโทษมาแล้วแต่ทำไมวันนี้ฉันยังได้รับหนังสือจากกรมอุทยานให้ไปจ่ายเงินค่าเสียหายตั้งล้านนึงมันยังไม่จบอีกเหรอเนี่ย
17: ถูกต้องแล้วค่ะการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแยกเป็น2กรณีถือ ือเป็นความผิดทางอาญาซึ่งคุณอาจจะได้รับโทษแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นความผิดทางแพ่งจากการที่ตัดต้นไม้ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำอากาศได้รับความเสียหายและเกิดภาวะโลกร้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปคำนวณความเสียหายตามหลักวิชาการและเรียกร้องเอาจากผู้ที่กระทำซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายค่ะ
15: ตายแล้วมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานว่าอย่าไปบุกลุกป่าสงวนเลยหมดตัวอีกแล้วเรา
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก
18: นี่จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
19: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
20: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
21: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
22: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
21: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
22: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง

0: ุนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดีคิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะจะมาชวนดูกลยุทธ์คลายร้อนของชาวจีนโบราณค่ะนั่นก็คือการใช้น้ำแข็งไม่ใช่เพียงแค่ชาวตะวันออกกลางเท่านั้นนะคะที่รู้จักวิธีการเก็บน้ำแข็งไว้ใช้งานในช่วงฤดูร้อนแต่ในอารยธรรมจีนเก่าแก่ค่ะก็มีเรื่องราวของการกักเก็บน้ำแข็งไว้ใช้งานเช่นเดียวกันค่ะอย่างในยุคราชวงศ์โจวค่ะราวๆ 2,100 ถึง 221 ปีก่อนคริสตกาลค่ะมีตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดการน้ำแข็งที่ทำหน้าที่นำน้ำแข็งธรรมชาติในช่วงหน้าหนาวเข้ามาเก็บรักษาไว้ภายในโรงน้ำแข็งก่อนจะมีการแจกจ่ายให้กับชนชั้นสูงในช่วงฤดูร้อนค่ะส่วนชาวจีนทั่วไปก็มีการกักเก็บน้ำแข็งไว้ในห้องใต้ดินเพื่อใช้ภายในครัวเรือนเช่นเดียวกันค่ะโดยองค์ความรู้ในการจัดเก็บน้ำแข็งของจีนยังสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะอย่างภายในพระราชวังต้องห้ามใจกลางกรุงปักกิ่งของจีนก็มีการสร้างโรงน้ำแข็งที่ก่อด้วยกำแพง2ชั้นทำจากอิฐและหินนะคะพร้อมกับถมดินปูนขาวเพื่อรักษาความเย็นภายในห้องค่ะโดยจะใช้กักเก็บน้ำแข็งขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตรกว่า 5,000 ก้อนนะคะเพื่อใช้ในการบริโภคภายในพระราชวังรวมทั้งแจกจ่ายให้กับชนชั้นสูงค่ะส่วนชาวจีนโบราณค่ะยังมีการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับรักษาความเย็นให้กับเครื่องดื่มในยุคจั่นกัวค่ะ 475 ถึง 221 ปีก่อนคริสตกาลนะคะมีการออกแบบภาชนะสำริดที่มีผนัง2ชั้นเรียกว่าเจี้ยนโดยใช้บรรจุน้ำแข็งไว้ภายในชั้นด้านนอกส่วนชั้นด้านในจะมีลักษณะคล้ายโถที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มให้เย็นค่ะโดยเฉพาะสุราที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ค่ะส่วนการรับมือกับอุณหภูมิร้อนเนี่ยนะคะที่อาจจะรบกวนการนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนของชาวจีนในยุคที่ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศก็คือการนอนบนเสื่อที่สานจากวัสดุธรรมชาติค่ะและยิ่งไปกว่านั้นชาวจีนยังมีการทำหมอนกระเบื้องเคลือบค่ะที่มีลักษณะเรียบและเย็นทำให้ผู้นอนรู้สึกหลับสบายในช่วงฤดูร้อนนะคะซึ่งหมอนกระเบื้องเคลือบเนี่ยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์ซุยค่ะและมีการพัฒนาความสวยงามและการใช้งานกันอย่างแพร่หลายค่ะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมาค่ะโดยกล่าวกันว่าจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงทรงโปรดปรานพักเขนยกระเบื้องเคลือบเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์นะคะที่หลากหลายที่สร้างสรรค์วิธีการในการรับมือกับสภาพอากาศร้อนในอดีตนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ คิดสาระดี
1: ต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
5: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
6: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
5: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
6: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี้
8: มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
9: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงเนี
7: ้
9: ย
7: ไปไปหาหมอเลย
9: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
7: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
10: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นหมู่ว่าหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก

0: วิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: 10กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
3: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นะ
0: Taking a closer look,He came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples.
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting.
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, Venerable Father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: Disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: One หนึ่ง เด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
1: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gentlyOpened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมา

0: disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chantingAnd saw the green inside the statue. He ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lime Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
1: Oh, สวยจัง
2: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue?
0: One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย

0: maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
1: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The Emerald Buddha must be hidden.
1: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: องให้เห็นเนื้อแท
1: ้ Just like people's virtues that take time to be seen the abbot laughed happily
0: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: story. Everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน

0: True Value Inside Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True True True
1: แท้จริง
0: Inside Inside Inside
1: ข้างใน
0: Pagoda Pagoda Pagoda
1: JD
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold MoldMold, mold.
1: ปั้น หล่อ
0: crack, crack, crack.
1: แตก กระเทาะ
0: emerald, emerald, emerald.
1: มรกต
0: sparkling, sparkling, sparkling.
1: เป็นประกาย ระยิบ ระยับ
0: valuable valuable valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: buddha statue buddha statue buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุณาสาวา

0: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
1: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
2: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจังขับรถ
8: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
9: ้ มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
10: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงนี
5: ้ไปหาหมอเลย
10: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
5: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
11: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
12: ขอบคุณ
13: ขอโทษ
12: ขอบคุณ
13: ขอโทษ
12: ขอบคุณ
13: ขอโทษ
1: ที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
12: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
14: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
15: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบเสียงโดยพี่คานพี่เบิร์ดพี่กบวันนี้จะมาในตอนคุณปู่ต้นไม้ไปฟังกันเลย
16: ณเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีเด็กตัวเล็กๆที่ชื่อหนูดีเป็นเด็กน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสใจรักธรรมชาติและชอบออกไปปลูกต้นไม้เดินเล่นนอนอ่านหนังสือ
17: วันนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาหนูดีออกไปที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะ
16: ได้สิจ๊ะวันนี้หนูดีดีใจที่ได้ไปสวนสาธารณะกับคุณพ่อคุณแม่หนูดีเดินผ่านตัวเสียงดังอึกทึกคลึกโครมรถยนต์บีบแตรดังสนั่นเสียงเครื่องจักรกลทำงานฝุ่นควันลอยมัวเต็มท้องฟ้าผู้คนมากมายต่างพากันเร่งรีบร้อนแข่งขันขาดรอยยิ้มบนใบหน้ามันทำให้หนูดีรู้สึกอึดอัดใจหงุดหงิดไม่สบายตัวไม่สบายใจเอาซะเลยคุณพ่อคุณแม่พาหนูเดินข้ามทางรายข้ามถนนไปอีกฝั่งก็ถึงสวนสาธารณะหนูดีมีความสุขดีใจวิ่งเล่นในสวนสาธารณะอย่างมีความสุขระหว่างที่หนูดีกำลังวิ่งเล่นอยู่นั้นหนูดีเห็นกระรอกน่ารักก็เลยให้ขนมแบ่งกับคุณกระรอกกิน
17: อ้าวกระรอกสวัสดีจ้าคุณกระรอกมากินขนมนี่สิอร่อยนะ
16: หนูดีแบ่งขนมให้คุณกระรอกกินด้วยคุณกระรอกดีใจอยากตอบแทนหนูดีเลยวิ่งเล่นกับหนูดีคุณกระรอกวิ่งนำหน้าหนูดีหนูดีวิ่งตามคุณกระรอกวิ่งนำหน้าหนูดีหนูดีวิ่งตามหนูดีวิ่งนำหน้าคุณกระรอกวิ่งตามวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินกันใหญ
18: ่เร็วๆตามมาเลยฉันน้ำมั่งฉันตามนะ
17: สนุกจัง
16: วิ่งผ่านสวนดอกไม้สีสันหลากหลายสวยงามมากมายวิ่งเล่นกันจนลึกเข้าไปกลางสวนสาธารณะมาถึงใจกลางสวนสาธารณะแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่สวยงามมีต้นต้อนรับหนูดีหนูดีไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต
17: ที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
16: และทันใดนั้นเองหนูดีก็ได้ยินเสียงใครบางคน
13: สวัสดีจ้าหนูดี
17: เสียงใครอ่ะเสียงใครพูดกับหนูดี
16: อ๋อนี่มันเสียงของคุณปู่ต้นไม้พูดกับหนูดีนี่เองหนูดีประหลาดใจแต่ก็มีความดีใจอยู่ด้วยนะ
13: ไม่ต้องตกใจทำใจให้เย็นๆหนูดีลองอยู่นิ่งๆดูนะข้าม CALM ข้ามนิ่ง
6: CALM ข้ามนิ่ง
13: แล้วลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆเงียบๆดูสิ
19: quiet quiet quiet
13: เงียบ
6: quiet quiet เงียบ
16: ในระหว่างที่อยู่เงียบๆและหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆ อย่างเบาสบายก็ทำให้หนูดีเนี่ยได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวชัดเจนยิ่งขึ้นคุณปู่ต้นไม้ขยับกิ่งที่เป็นหัวมือใหญ่มาสัมผัสทักทายหนูดีอย่างแผ่วเบาและอุ้มหนูดีตัวน้อยหนูดีรู้สึกสบายใจผ่อนคลายและมีความสุขอย่างแปลกประหลาด
17: ปู่ต้นไม้ใจดีจังเลยหนูดีนั่งเงียบๆอยู่บนต้นไม้แล้วรู้สึกมีความสุขจัง
20: Happy H A P P Y Happy
17: มีความสุข
6: H A P P Y Happy มีความสุข
17: รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะ
16: คุณปู่ต้นไม้พาหนูดีออกเดินทั่วสวนสาธารณะสวัสดีทักทายลูกๆหลานๆญาติพี่น้องของคุณปู่ต้นไม้และสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายกระรอกนกน้อยกระต่ายมีจ๋อจิ้งหรีดตั๊กแตนแมงปอและเพื่อนๆ อีกหลายตัวเลยที่อาศัยอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้หนูดีมีความสุขตื่นเต้นดีใจมากที่ได้รู้จักกับญาติพี่น้องของคุณปู่ต้นไม้และบรรดาเพื่อนๆหนูดีชวนกันมาเล่นสนุก
19: Play P L A Y Play เล่น
6: P L A Y Play เล่น
16: เล่นซ่อนหาวิ่งไล่จับกระต่ายขาเดียวอีมอนซ่อนผ้าเล่นสนุกจนเพลินลืมเวลากันไปเลยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเย็น
13: นี่คงได้เวลากลับบ้านของหนูดีแล้วล่ะนะ
17: ค่ะหนูดีคงต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงหนูดีหนูดีไปก่อนนะคะคุณปู่ต้นไม
16: ้หนูดีพูดกับใครนะลูก
17: อ๋อก็พูดกับคุณปู่ต้นไม้ไงคะพ่อแล้วก็เพื่อนต้นไม้ค่ะเรากำลังเดินเล่นกันอยู
16: ่เนี่ยเย็นแล้วเรากลับบ้านกันนะหนูดีต้องบอกลาเพื่อนๆแล้วล่ะเพื่อนๆต้นไม้และคุณปู่ของลูกอ่ะคงจะต้องรอมาเจอกันในวันหลังแล้วล่ะคุณพ่อพาหนูดีเดินกลับบ้านหนูดีบอกลาคุณปู่ต้นไม้และเพื่อน
17: ๆบายบายหนูดีกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยววันหลังหนูดีจะมาหาคุณปู่ต้นไม้และเพื่อนๆอีกนะอย่าหนีไปไหนล่ะบายบาย
15: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชื่อตาบุญมาเลิศนะคะจากคิสเตชันเขาได้อยู่กับพี่อะไรคะเนี่ย
3: พี่กวางค่ะจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
2: วันนี้พี่กวางพกอะไรมาด้วยคะเนี่ย
3: อ๋อวันนี้เราพาน้องหมูเด้งมาด้วยค่ะมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยค่ะ
2: โอเคค่ะหนูอยากรู้นะคะในเรื่องขององค์กรของพี่กวางเนี่ยทำอะไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะเราก็เป็นสวนสัตว์ค่ะที่ให้บริการประชาชนค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และวิจัยด้วยค่ะ
2: โอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะหนูแต่จะทราบว่าเนี่ยหมูเด้งเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อทางองค์กรพี่ยังไงบ้างคะ
3: คือต้องบอกแบบนี้ค่ะเพราะหมูเด้งเนี่ยมีความน่ารักสดใสแล้วก็เป็นสัตว์ที่ตอนนี้เขาก็ได้รับความนิยมสำหรับน้องๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ก็อยากจะเจอกับน้องหมูเด้งค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: อยากจะฝากค่ะให้น้องนะคะเที่ยวชมสวนสัตว์อย่างนี้เยอะนะคะเพราะว่าสวนสัตว์เนี่ยไม่ได้มีแต่น้องหมูเด้งเขายังมีสมาชิกเพื่อนๆอีกเยอะแยะเลยค่ะที่อยู่ภายในสวนสัตว์แล้วก็องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะดูแลจะมีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์อุบลราชธานีแล้วก็โครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็ที่กำลังจะเปิดก็คือจะเป็นโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ค่ะที่ปทุมธานีค่ะ
2: ถือว่าดูแลเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากให้นะคะได้เห็นทุกคนหรือว่าพ่อแม่ๆนะคะลองพาลูกๆนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์สักครั้งนึงนะคะถือเป็นการเปิดประสบการณ์ลูกแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะหนูก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจัง
10: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใคร

0: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
2: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพากหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
2: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพากหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
2: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
1: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
3: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
4: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่ากรมการขนส่งทางบกเปิดให้คนพิการนะครับที่ประสบอุบัติเหตุขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับหน้าของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มาเปิดเผยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับก็โดยหน้าของกรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายนนะครับก็โดยทางของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับหรือกปท.นะครับก็ได้จัดสรรนำเงินรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนสวยนะครับที่ประมูลแต่ละพื้นที่นะครับนำมาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการนะครับโดยอุปกรณ์ที่สามารถที่จะยื่นขอได้ว่าจะเป็นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้านะครับวีลแชร์นะครับเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นต้นนะครับตรงส่วนนี้สามารถยื่นขอได้นะครับสามารถที่จะยื่นได้นะครับยื่นขอได้ที่ขนส่งแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับก็สำหรับผู้ที่เป็นผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้นนะครับที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับก็ยื่นขอผ่านสำนักงานขนส่งนะครับของแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับหรือสอบถามหรือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกนะครับ1584โทรได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงสามารถที่จะแชร์ต่อกันได้นะครับก็ทางของกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับก็เปิดให้ผู้พิการนะครับที่พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเท่านั้นนะครับก็ยื่นเรื่องไปขอรับอุปกรณ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569นะครับเป็นปีงบประมาณนี้นะนั้นก็ไปยื่นขอได้เลยนะครับทำเรื่องขอนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยคนพิการได้ย้ำนะครับต้องเป็นผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นนะผู้พิการที่ไม่ได้ประสบเหตุจากการใช้รถถนนนั้นก็จะไม่สามารถขอได้นะครับเงินรายด้านนี้ก็คือเป็นเงินจากการประมูลเลขทะเบียนรถสวยนั่นเองนะครับเพื่อจะให้ผู้พิการนะได้ยื่นนะขอรับเงินจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงแชร์ต่อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ต้องไปตรวจสอบกันเดี๋ยวนี้เยอะเลยนะครับให้ลงทะเบียนจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือไม่นะบางคนก็อย่างที่บอกครับพอมีข่าวแชร์มาก็รีบเลยนะกดแชร์กดลงทะเบียนต้องระวังนะครับดูให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อครับเช็คก่อนตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งแชร์แล้วก็สำคัญคือถ้าเขาให้ลงทะเบียนแล้วโอนเงินด้วยนี่อย่าเพิ่งโอนนะครับตรวจสอบหน่วยงานต่างๆนะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีการลงทะเบียนหรือว่าจ่ายเงินค่าบริการนะถ้ามีการจ่ายเงินค่าบริการนั้นแสดงว่าพี่มิตรแล้วครับมิจฉาชีพแล้วนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
5: รายการเรื่องเด่น ประเด็นเด็ด

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมประชุมเตรียมการจอยคอมมิชชั่นไทยอียิปต์ครั้งที่3เดินหน้ากระชับความร่วมมือรอบด้านนายอาฮามะเจวานิผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางสอบตเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3ณกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครโดยมีนางอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม JC ไทยอียิปต์ครั้งที่3ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ20ปีนับตั้งแต่การประชุม JC ไทยอียิปต์ครั้งที่2เมื่อปี2549ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์มีการพัฒนาและพลวัตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการขยายความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายสาขาอย่างมีนัยยะสำคัญอาทิการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมการเกษตรและสาธารณสุขทั้งนี้การประชุม JC ไทยอียิปต์ครั้งที่3นับเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนผลการดำเนินความร่วมมือที่ผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดแนวทางส่งเสริมและขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นเวทีสำคัญสำหรับการพิจารณาลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและอียิปต์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และสร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคอลัมน
10: ์คอลัมน์เนี้ยเขียนไม่สนุกเลยอ่านแล้วง่วงนอนดีกว่าเดี๋ยวไม่สวย
11: รู้ไม่สวยจังเลยนะว่าแต่มีมี่อ่านหนังสือพิมพ์ทำไมบอกว่าอ่านคอลัมน์ล่ะคอลัมน์แปลว่าอะไร
10: ข่าวมันนี่เชยจังคอลัมน์หมายถึงข้อความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ลงพิมพ์เป็นประจำในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
11: เธอชอบพูดภาษาอังกฤษเรื่อยๆฉันก็เลยไม่แน่ใจนะสิว่ามันคืออะไร
10: คอลัมน์เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษจ้านี่อย่างนี้ไงคอลัมน์สารพันปัญหาและก็นี่คอลัมน์ชิมทั่วไทยเข้าใจหรือยังจ๊ะข่าวมณี
12: คอลัมน์มาจากภาษาอังกฤษคอลัมน์ในภาษาไทยเขียนข้อควายออ่างลอลิงไม้หันอากาศมอม้านอหนูการัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ของศรีสวัสดิ์เนี่ยไล่ไม่จนจริงๆว้าก้าวแต้มเดินไปตรงนั้นเข้าตาจนแล้วล่ะ
1: แวว
2: เล่นกีตาร์ก็แพ้ไม่อยากเล่นแล้ว
3: ใจเย็นสิจ๊ะก้าวแต้มตอนฉันหัดเล่นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้แหละเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเอง
2: แล้วก้าวแต้มจะเดินหมากไปตรงไหนวิเชียรมาศก็พูดอะไรไม่รู้ขัดฉันตลอดเลย
0: อ้าวฉันอุตส่าห์หวังดีเตือนให้เธอเดินตัวขุนไปตรงที่จะทำให้จนนะสิ
2: จนอะไรใครจน
3: เอาล่ะเอาล่ะก้าวแต้มใจเย็นๆนะที่วิเชียรมาศพูดมันเป็นสำนวนที่มาจากหมากรุกจ้ะภาษาไทยมีสำนวนจำนวนมากที่มาจากหมากรุกนะจ๊ะหมากรุกนั้นตัดสินแพ้ชนะกันที่ขุนหากขุนของฝ่ายใดถูกกินฝ่ายนั้นก็แพ้หรือหากขุนเดินต่อไปไม่ได้เรียกว่าจนก็แพ้เช่นกันหากขุนเดินหนีหมากของฝ่ายตรงข้ามไปอยู่ในตาตรงมุมของกระดานและไม่มีตาให้เดินต่อไปอีกเรียกว่าจนมุมภาษาไทยใช้เป็นสำนวนหมายถึงหนีการจับกุมไม่รอดถูกจับตัวที่ใดที่หนึ่งจนได้เช่นหลังจากที่ก่อคดีเขาก็หนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่สุดท้ายไปจนมุมที่บ้านญาติในต่างจังหวัด
0: หากฝ่ายหนึ่งไล่รุกขุนของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไล่เท่าไรก็ไม่สามารถต้อนขุนของฝ่ายตรงข้ามเข้าสู่ตาที่ทำให้จนหรือไม่สามารถต้อนขุนให้ไปจนอยู่ที่มุมของกระดานได้เรียกว่าไล่ไม่จนใช้เป็นสำนวนหมายถึงซักไซส์เท่าไรก็ไม่สิ้นปัญญาตอบสามารถเอาตัวรอดได้เช่นเขาได้ซักซ้อมคำพูดมาเป็นอย่างดีแม้จะถูกไต่สวนอย่างไรก็ไล่ไม่จน
2: แล้วคำว่าเข้าตาจนล่ะใช้ตอนไหน
3: เมื่อขุนที่เดินเข้าไปในตาที่ทำให้จนต้องแพ้เรียกว่าเข้าตาจนสำนวนเข้าตาจนหมายถึงอับจนหนทางอย่างที่สุดไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้อาจต้องเลือกทางที่เป็นผลเสียเช่นถึงจะปากแข็งแต่เมื่อหลักฐานพยานชี้ชัดผู้ร้ายก็เข้าตาจนต้องยอมรับสารภาพ
2: โอ้โหภาษาไทยมีสำนวนที่มาจากหมากรุกเยอะจริง
3: ๆใช่แล้วนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังอีก
2: อยากเล่นอีกไหมก้าวแต้มฉันอยากรู้เรื่องสำนวนนะแต่ไม่อยากเล่นแล้วล่ะเพราะเล่นแล้วก็แพ้ศรีสวัสดิ์ตลอดเลย
3: มาลองเล่นดูอีกตานะเดี๋ยวฉันจะต่อให้ก้าวแต้มชนะ
2: ชัยโยคราวนี้ก้าวแต้มจะโคกบากรุกให้ดังป๊อกป๊อกป๊อกเหมือนที่เขาเล่นกันเลยคอยดู

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในวันจันทร์ที่24สิงหาคมอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคุมาโมโตะกำลังเผชิญอากาศร้อนจัดเช่นกันเมื่อเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่24อุณหภูมิสูงถึง 37.6 องศาเซลเซียสในเมืองโคซะและ 37.4 องศาเซลเซียสในเมืองยัตสึชิโร่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงระดับอันตรายในพื้นที่วงกว้างในช่วงบ่ายจนถึงเวลา 14:00 อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.3 องศาเซลเซียสในเมืองโอซึและ 38.6 องศาเซลเซียสในเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตมีการประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน31จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันโตจนถึงจังหวัดโอกินาวาตำรวจในจังหวัดโทจิงิทางเหนือของกรุงโตเกียวสันนิษฐานว่าความผิดพลาดหลายประการอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตที่สถานีรถไฟสายนิโกของบริษัทรถไฟโทบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมคนงานชาย4คนถูกรถไฟด่วนชนและเสียชีวิตขณะกำลังฉีดพ่นยาฆ่าวัชพืชตามรางรถไฟที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทโทบุเคนเซตสึซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถไฟโทบุเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพจนมีผู้เสียชีวิตบริษัทโทบุเคนเซตสึได้รับสัญญาจ้างจากบริษัทแม่ให้กำจัดวัชพืชตามรางรถไฟเจ้าหน้าที่บริษัทรถไฟโทบุกล่าวว่าในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง2คนอยู่ในบริเวณใกล้สถานีเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนงานที่ทำงานอยู่ตามรางรถไฟผู้สังเกตการคนแรกมีหน้าที่ตรวจดูว่ามีรถไฟกำลังเข้ามาหรือไม่และแจ้งให้ผู้สังเกตการคนที่2ทราบเมื่อรถไฟมาถึงผู้สังเกตการคนที่2นี้เป็นผู้ที่ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สังเกตการคนแรกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้สังเกตการอีกคนได้เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้มีรายงานว่าพนักงานขับรถไฟเข้าสู่ชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณจากผู้สังเกตการที่2ว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วแต่ในเหตุการณ์นี้พวกเขายังไม่ได้ออกไปผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในค่ายกักขังของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับการกักขังหมู่ครั้งนี้วันที่23สิงหาคมเป็นวันครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตสั่งการให้ทหารและพลเรือนชาวญี่ปุ่นในจีนและที่อื่นๆถูกส่งไปยังค่ายแรงงานในไซบีเรียและสถานที่อื่นๆเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีผู้คนประมาณ200คนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในพิธีที่สุสานแห่งชาติชิโดริงาฟูจิในกรุงโตเกียวงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมอดีตผู้ถูกกักขังและครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 55,000 คนระหว่างถูกกักขังแต่จำนวนที่แท้จริงและระดับความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกักขังยังไม่แน่ชัดมีการกู้ซากศพของผู้ถูกกักขัง 22,264 คนแล้วแต่การเก็บกู้ในรัสเซียถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

นักวิจัยชาวญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการคำนวณเชิงควอนตัมหรือระบบที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปคอมพิวเตอร์ควอนตัมโมเดลแรกของญี่ปุ่นที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าอะตอมที่เป็นกลางนั้นขณะนี้กำลังใช้งานอยู่ในจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้พฤติกรรมเฉพาะตัวของอนุภาคเช่นอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อสำรวจความเป็นไปได้หลากหลายในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบอะตอมที่เป็นกลางเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โมเดลของญี่ปุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มที่รวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลนักวิจัยกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้เลเซอร์ในการดักจับอะตอมที่ไม่มีประจุไฟฟ้าไว้ภายในห้องสุญญากาศมีรายงานว่าคอมพิวเตอร์โมเดลนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนนี่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทอื่นๆและสามารถเก็บในแบบที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนายอิชิกาวะบุงโยช่างภาพข่าวชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงจากการถ่ายภาพสงครามเวียดนามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดนางาโนะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมด้วยวัย88ปีระหว่างปี2508ถึง2511นายอิชิกาวะทำงานเป็นช่างภาพอิสระใน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ08

0: สมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: 569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะครับคุมเสียงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณอากรชิมิทา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัตทรงมีพระปณิธานที่จะบำเพ็ญศีลบารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ถูกทำลายแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนภูริทัตตชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องภูริทัตพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในวันอุโบสถวันหนึ่งพวกอุบาสกต่างก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็ถวายทานครั้นตะวันชายบ่ายคล้อยเย็นลงต่างก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปยังพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ตามปกติเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์หากวันไหนพระภิกษุสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระองค์ก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมาแสดง

0: ในวันนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์สนทนากันเกี่ยวกับข้อประพฤติในอดีตของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลอุโบสถของพวกอุบาสกพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสว่าการรักษาศีลอุโบสถโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์คอยให้โอวาทแม้จะเป็นการกระทำที่ทำได้ยากก็จริงอยู่แต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์เหมือนบัณฑิตในอดีตการทั้งที่เป็นผู้มียศอันยิ่งใหญ่แม้ไม่มีอาจารย์สอนก็สละยศเช่นนั้นไปรักษาศีลอุโบสถได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคภูริทัตศึกนาคราชในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงตั้งพระราชโอรสให้ดำรงตำแหน่งอุปราชครั้นอยู่ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่าพระราชโอรสมีอำนาจมากขึ้นคุมกองกำลังทางทหารทุกหมู่เหล่าทรงระแวงว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้ออกจากพระนครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจึงกลับมาครองราชสมบัติพระราชโอรสออกจากพระนครตามรับสั่งของพระบิดามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำยมุนาสร้างศาลาอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำยมุนากับภูเขาลูกหนึ่งขุดเผือกมันและเก็บผลไม้กินเป็นอาหารพอประทังชีพการนั้นนางนาคมานวิกาตนหนึ่งอยู่ในภพนาคใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อสามีตายแล้วได้เห็นนาคตนอื่นที่ยังมีสามีเกิดใจเร่าร้อนขึ้นด้วยอำนาจกิเลสจึงออกจากนาคพิภพเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำเห็นรอยเท้ามนุษย์จึงเดินตามไปจนถึงศาลาหลังหนึ่งขณะนั้นพระราชโอรสเข้าป่าเก็บผลไม้นางจึงเข้าไปที่ศาลาเห็นเครื่องปูลาดทำด้วยไม้และบริขารอื่นๆก็ทราบว่าเป็นที่อยู่ของบรรพชิตคิดจะทดลองดูว่าบรรพชิตรูปนั้นบวช ด้วยศรัทธาหรือไม่ถ้าบวช ด้วยศรัทธาก็จะน้อมไปในเนกขัมมะจะไม่นอนบนที่นอนที่ตกแต่งไว้แต่ถ้านอนก็แสดงว่าไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เป็นสามีของตนได้และจะอยู่ร่วมกันที่บรรณศาลาแห่งนี้นางจึงกลับนาคพิภพนำดอกไม้ทิพย์มาจัดแจงที่นอนและประดับศาลาให้งดงามแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมเมื่อพระราชโอรสกลับมาในเวลาเย็นเข้าไปในบรรณศาลาก็แปลกใจว่าดอกไม้มาจากไหนกลิ่นหอมเหลือเกินใครมาจัดเตรียมที่นอนเอาไว้ทรงเห็นที่นอนแล้วก็ดีใจว่าไม่ได้นอนที่นอนอย่างนี้มานานมากแล้วจึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนด้วยความสุขใจเพราะไม่ได้บวชด้วยศรัทธาครั้นแล้วก็หลับไปมาตื่นอีกทีในวันรุ่งขึ้นเวลาสายแดดแรงแล้วพระราชโอรสจึงต้องรีบออกไปหาผลไม้โดยไม่ได้เก็บกวาดศาลานางนาคมานวิกาออกจากนาคพิภพมาตรวจดูเห็นที่นอนดอกไม้ยับยุ่ยี่ก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้บวชด้วยศรัทธายังติดอยู่ในความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นสามีตนได้จึงเก็บกวาดดอกไม้เก่าและนำดอกไม้ใหม่มาตกแต่งไว้เหมือนเดิมประดับศาลาโปรยดอกไม้ตามที่จงกรมแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมวันนั้นพระราชโอรสก็นอนบนที่นอนดอกไม้ครั้นรุ่งขึ้นทรงเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ว่าใครมาประดับศาลาไว้พระองค์จะต้องรู้ให้ได้จึงทำทีไปเก็บผลไม้ตามปกติแล้วแอบหลบอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากศาลาส่วนนางนาคมานวิกาถือของหอมและดอกไม้เป็นจำนวนมากมายังศาลาพอพระราชโอรสเห็นนางนาคมานวิการูปร่างหน้าตาแช่มช้อยงดงามยิ่งนักก็เกิดความรักในทันทีแต่ก็ยังไม่แสดงตนรอให้นางจัดเตรียมที่นอนดอกไม้เสร็จแล้วจึงค่อยๆ ย่องเข้าไปหาถามว่าเธอเป็นใครนางนาคมานวิกาตอบว่าตนชื่อนาคมานวิกาพระราชโอรสตรัสถามว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางตอบว่าเมื่อก่อนเคยมีสามีแต่ตอนนี้เป็นม่ายอยู่เพราะสามีตายไปแล้วท่านเล่าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวพระราชโอรสตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้นางฟังว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วตรัสถามถึงสาเหตุที่นางออกจากนาคพิภพมาที่นี้นางตอบว่าเมื่อสามีตายแล้วเธอได้เห็นนางนาคตนอื่นใช้ชีวิตอยู่กับสามีจึงออกจากภพนาคมาหวังจะได้สามีพระราชโอรสตรัสว่าแม้เราก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาเพราะถูกพระบิดาขับไล่จึงมาอยู่ที่นี่ เธออย่าคิดมากไปเลยเราเป็นสามีของเธอได้เราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันแล้วทั้งสองก็ตกลงใจอยู่ร่วมกันนางนาคสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอนุภาพของตนตั้งแต่นั้นมาพระราชโอรสก็ได้เสวยข้าวและน้ำทิพย์เลี้ยงชีวิตอยู่ต่อมานางนาคมานวิกาได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายจึงตั้งชื่อให้ว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้นางนาคมานวิกาก็ได้คลอดบุตรอีกคนเป็นหญิงและตั้งชื่อให้ว่าสมุทรทชาเพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทรวันเวลาผ่านไปพรานป่าชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งล่าสัตว์มาถึงที่นั้นได้พูดคุยสนทนากันเกิดจำพระราชโอรสได้ครั้นกลับถึงพระนครก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชาเสด็จสวรรคตพวกอมาตย์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาเสร็จแล้วได้ประชุมกันในวันที่7เพื่อประกอบพิธีอัศวเมธหาพระราชาพระองค์ใหม่เนื่องจากไม่รู้ว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะนั้นพรานป่าได้เข้าไปในพระนครรู้ข่าวที่พระราชาสวรรคตจึงไปพบพวกอมาตย์บอกให้ทราบว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ตนเข้าป่าล่าสัตว์ได้พบกับพระองค์ใกล้ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งตนได้พักอาศัยอยู่กับพระองค์ถึง 2-3 วันพวกอมาตย์ให้นายพรานนำทางไปพบพระราชโอรสกราบทูลให้ทราบว่าพระราชาสวรรคตแล้วและทูลขอให้พระองค์กลับไปครองสิริราชสมบัติพระราชโอรสเข้าไปหานางนาคมานวิกาแจ้งให้ทราบว่าพระบิดาสวรรคตแล้วและพวกอมาตย์ได้มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพวกเราทั้งสองจะไปด้วยกันนางได้ยินเช่นนั้นรู้สึกหวั่นไหวกล่าวว่าหม่อมฉันไปกับพระองค์ไม่ได้พวกเรามีชาติเป็นนาคมีพิษร้ายโกรธง่ายแม้เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยการอยู่กับหญิงร่วมสามีเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่โกรธง่ายถ้าหม่อมฉันเห็นหรือได้ยินอะไรที่ขัดเคืองใจนิดเดียวก็จะโกรธมองดูอะไรก็จะถูกแผดเผามอดไหม้เป็นเท่าธุลีชั่วพริบตาหม่อมฉันจึงไปกับพระองค์ไม่ได้แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออีกครั้งนางยังยืนยันกับพระราชโอรสเหมือนเดิมว่าไม่ว่าจะอย่างไรหม่อมฉันก็ไปกับพระองค์ไม่ได้ส่วนลูกของเราเป็นชาติมนุษย์เพราะเกิดร่วมกันกับพระองค์ถ้าพระองค์ยังรักหม่อมฉันก็ขออย่าละเลยลูกของเราพวกเขาเป็นเหมือนพืชน้ำมีความละเอียดอ่อนเมื่อเดินทางไกลต้องลำบากเพราะลมแดดอาจตายได้ขอให้ขุดเรือลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มแล้วให้พวกเขาได้เล่นน้ำขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครจึงให้ขุดสระโบกขรณีไว้ให้พวกเขาเล่นทำอย่างนี้จะทำให้ลูกๆไม่ลำบากครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางนาคมานวิกาได้กราบลาพระราชโอรสและสวมกอดลูกทั้งสองแนบระหว่างอกจูบที่ศีรษะมอบให้พระราชโอรสนางร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจด้วยความอาลัยรักลูกและสามีแล้วหายกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมแม้พระราชโอรสก็เศร้าโศกไม่ต่างกันทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าเมื่อระงับความเศร้าโศกได้แล้วทรงเช็ดน้ำตาเสด็จออกจากนิเวศไปพบเหล่าอมาตย์พวกอมาตย์อภิเษกพระราชโอรสกลางป่านั่นเองแล้วทูลเชิญเสด็จนิวัตกลับสู่พระนครพระราชารับสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นเกวียนใส่น้ำให้เต็มโปรยดอกไม้หลากสีงดงามมีกลิ่นหอมลงในน้ำให้บุตรทั้งสองเล่นขณะเดินทางพวกอมาตย์นำพระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสีแวดล้อมไปด้วยหญิงนักฟ้อนอมาตย์และประชาชนที่มารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทูตจากแดนมนุษย์พระราชาทรงให้ขุดสระโบกขรณีไว้สำหรับพระโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่มาวันหนึ่งขณะทั้งสองพระองค์พากันเล่นน้ำในสระโบกขรณีได้มีเต่าตัวหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในสระแล้วหาทางออกไม่เจอจึงพยายามดำลึกลงไปใต้พื้นสระเพื่อหาทางออกครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นพวกเด็กๆได้ดำลึกลงไปอีกพวกเด็กเห็นเต่าจึงตกใจกลัววิ่งหนีไปเฝ้าพระบิดากราบทูลว่ามียักษ์น่ากลัวในสระเพราะไม่เคยเห็นเต่าพระราชารับสั่งให้เจ้าพนักงานไปจับยักษ์ตนนั้นมาพวกเจ้าพนักงานทอดแหจับเต่าไปถวายพระราชาพระกุมารและพระกุมารีทั้งสองเห็นเต่าก็ร้องลั่นว่าพ่อนี่ปีศาจพ่อนี่ปีศาจพระราชาทรงกริ้วเต่าเป็นอย่างมากเพราะทรงรักพระโอรสจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่าเจ้าพนักงานคนหนึ่งให้ความเห็นว่าควรเอาใส่ครกตำให้แหลก บางคนบอกว่าเต่าตัวนี้สร้างเวรสร้างกรรมให้พระราชาควรเอาไปปิ้งกินบางคนบอกว่าควรต้มในกระทะเดือดแต่อมาตย์คนหนึ่งบอกว่าควรจะโยนลงในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาแรงน้ำจะกระแทกกระดองมันให้แหลกละเอียดจึงจะสะสมกับสิ่งที่เต่าตัวนี้กระทำเต่าได้ยินจึงโผล่หัวออกมาจากกระดองพูดว่าเราทำผิดอะไรจึงลงโทษเช่นนี้การลงโทษอย่างอื่นเราพอรับได้แต่ท่านผู้นี้หยาบช้าเหลือเกินอย่าพูดอย่างนี้พระราชาทรงดำริว่าเต่าตัวนี้กลัวถูกโยนลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาควรจะทำเช่นนั้นมันจึงจะทุกข์จึงรับสั่งให้ทิ้งลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาเต่าถูกกระแสน้ำวนหมุนดิ่งลงไปถึงหน้าพิภพจนไปโผล่ยังที่อยู่ของพญานาคพวกนาคมานพบุตรของท้าวทัตรสนาคราชกำลังเล่นน้ำอยู่ในวังน้ำวนนั้นเห็นเต่าจึงสั่งให้จับไปเป็นทาสเต่าคิดว่าเราหนีพ้นจากเงื้อมือพระเจ้าพาราณสีมาได้กลับตกมาอยู่ในเงื้อมือของพวกนาคทำอย่างไรเราจะรอดพ้นไปได้จึงคิดหาอุบายหลอกพวกนาคว่าตนเป็นเต่าชื่อจิตตจูละเป็นราชทูตพระเจ้าพาราณสีมาเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชเพราะพระเจ้าพาราณสีมีความประสงค์จะให้พระธิดาแก่เท้าทัตรสนาคราชขอให้นำตนไปเข้าเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชนาคมานพหลงเชื่อจึงนำเต่าไปเฝ้าพญานาคราชพญานาคราชเห็นเต่าก็พอพระทัยพูดสรรพยอกว่าเจ้าผู้มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นนักการทูตได้เต่าได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าทูตจะต้องตัวสูงเท่าลำตาลหรือพระเจ้าข้าความจริงแล้วร่างกายจะตัวเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญการทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายสำคัญกว่าโดยมากทูตของพระราชาข้าพระองค์เป็นมนุษย์ย่อมทำหน้าที่บนบกนกย่อมทำหน้าที่ในอากาศส่วนข้าพระองค์ชื่อว่าจิตตจูระได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นผู้ปกครองนิคมเป็นราชทูตผู้ทำหน้าที่ในน้ำขอพระองค์อย่าดูหมิ่นรูปร่างข้าพระองค์เลยพญานาคทัตรสถามเต่านั้นว่าพระราชาส่งท่านมาทำไมเต่ากราบทูลว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าพระองค์ได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปแล้วบัดนี้พระองค์ควรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับท้าวทัตรสทรงมีพระประสงค์จะถวายเจ้าหญิงสมุทชาจึงส่งข้าพระองค์มากำหนดวันรับพระธิดาพญานาคทัตรสทรงยินดีให้มอบเครื่องบรรณาการแก่ราชทูตจากโลกมนุษย์แล้วส่งนาคมานพสี่ตนไปพร้อมกับเต่าเพื่อกำหนดวันส่งตัวพวกนาคมานพนำเต่าออกจากนาคพิภพมาจนถึงโลกมนุษย์พอเต่าเห็นสระบัวในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพาราณสีคิดจะวางแผนหนีจึงหลอกนาคมานพว่าพระราชาของเราตลอดจนพระมเหสีและพระโอรสทราบว่าเราจะเที่ยวไปทางน้ำจึงบอกให้เก็บดอกบัวไปถวายเราจะลงไปเก็บดอกบัวในสระก่อนถ้าเห็นช้าก็ให้พวกท่านล่วงหน้าเข้าพระนครไปก่อนแล้วค่อยไปพบกันที่พระราชนิเวศนาคมานพหลงเชื่อจึงปล่อยเต่านั้นไปเมื่อเต่าลงสระบัวได้ก็แอบอยู่ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมานาคมานพเห็นเต่าช้าเกินไปจึงแปลงกายเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยเข้าใจว่าจะเจอเต่าในพระราชนิเวศตามที่นัดแนะกันเอาไว้ทูตจากนาคพิภพพระราชาทรงปฏิสันถานมานพแล้วตรัสถามว่ามาจากไหนพวกนาคมานพทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตรสท้าวเธอถามถึงความไม่มีโรคของพระองค์หากพระองค์มีความประสงค์สิ่งใดก็ทรงบอกท้าวเธอจะจัดหามาถวายทราบว่าพระองค์จะประทานเจ้าหญิงสมุททชาให้พระราชาพวกข้าพระองค์หรือพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์ไม่เคยทำการวิวากับพวกนาคพวกเราเป็นมนุษย์แล้วจะกระทำความสัมพันธ์กับนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรพวกนาคมานพฟังเช่นนั้นแล้วกล่าวด้วยความเคืองแค้นว่าถ้าพญานาคทัตรสไม่เหมาะสมกับมนุษย์แล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าข้ารับใช้ชื่อว่าจิตตจูละเป็นราชทูตไปทูลพระราชาของพวกเราว่าจะให้พระธิดาชื่อว่าสมุทชาเล่าครั้นส่งสารไปแล้วกลับกล่าวดูหมิ่นพระราชาของพวกเราเช่นนี้พวกเราเป็นนาครู้ว่าจะต้องทำอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงแต่กลับทำยิ่งนี้เห็นทีจะต้องสละพระชนชีพหรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่เพราะเมื่อพวกนาคโกรธชีวิตมนุษย์อย่างพวกท่านก็ไม่เหลือรอดพระราชาตรัสว่า เราไม่ได้ดูหมิ่นเท้าทัตรสแต่ถึงแม้เท้าทัตรสจะมีฤทธิ์มากเป็นใหญ่กว่านาคทั้งปวงก็ไม่คู่ควรกับธิดาของเราเราเป็นกษัตริย์ของชนชาววิเทหะและธิดาของเราก็เกิดในชาติกษัตริย์ที่สูงส่งไม่คู่ควรกับเดรัจฉานซึ่งกินกบเป็นอาหารพวกนาคมานพอยากจะพ่นพิษฆ่าพระราชาแต่ก็คิดว่าตนเป็นราชทูตถูกส่งมากำหนดวันมงคลกลับมาทำการอันเป็นอัปมงคลฆ่าพระราชานี้เสียเป็นเรื่องไม่สมควรจึงลุกออกจากพระราชนิเวศแทรกแผ่นดินกลับนาคพิภพถูกพญานาคราชถามว่าพวกท่านรับตัวเจ้าหญิงมาแล้วหรือนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปด้วยสาเหตุอันไม่สมควรถ้าพระองค์ประสงค์จะประหารชีวิตพวกข้าพระองค์ก็จงประหารเถิดพระเจ้ากาสีนั้นทั้งด่าทั้งบริพาทพระองค์เหลือเกินยกพระธิดาของตนขึ้นข่มเพราะหลงชาติครั้นแล้วจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟังพญานาคราชโกรธมากรับสั่งให้ประชุมพลนาคมีนาคกำพลอัสดรซึ่งเป็นญาติฝ่ายมารดาของพระองค์เป็นต้นไปกรุงพาราณสีแต่สั่งห้ามไม่ให้ทำร้ายใครๆพวกพลนาคทั้งหลายถามว่าถ้าไม่ให้ทำร้ายใครๆเมื่อพวกข้าพระองค์ไปถึงที่นั้นแล้วจะต้องทำอย่างไรควรพ่นพิษใส่ใครให้เป็นผุยผงพญานาคราชทัตรสไม่ต้องการให้เจ้าหญิงเกิดอันตรายเพราะมีจิตรักพระธิดาจึงสั่งไม่ให้ทำอันตรายใครๆแต่ให้แผ่พังพานห้อยอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามทางสี่แพร่งบนยอดไม้และบนเสาระเนียดตอนแรกเนรมิตกายให้มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วแผ่พังพานห้อยหัวลงและเลื้อยอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งในห้องนอกห้องใต้เตียงบนเตียงหรือบนตังให้พ่นควันส่งเสียงฟู่ฟู่แต่อย่าปรากฏตัวให้เด็กคนชราหญิงมีครรภ์และเจ้าหญิงสมุทรชาเห็นแม้พระองค์ก็จะเนรมิตกายเผือกใหญ่โตวนขนดล้อมนครกาสีไว้7ชั้นปิดด้วยพังพานใหญ่ให้มืดมนไปทั่วทำให้ประชาชนเกิดความกลัวพวกพลนาคทั้งหลายได้ทำตามรับสั่งต่างแปลงร่างแตกต่างกันไปเช้าวันนั้นราตรีสว่างแล้วแต่ทั่วทั้งมหานครกาสีตลอดจนพระราชนิเวศกลับมืดมิดถูกปกคลุมด้วยลมหายใจของพวกนาคที่แผ่พังพานข่มขู่ผู้คนชาวเมืองกาสีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนบึงถนนหนทางยอดไม้และเสาระเนียดชาวพระนครพากันตกใจกลัวจึงพูดกับพญานาคว่าท่านเบียดเบียนพวกเราทำไมพวกนาคกล่าวว่าพระราชาของพวกท่านบอกว่าจะให้พระธิดาแก่พระราชาเราเมื่อส่งทูตไปกลับไร้สัจจะทั้งด่าทั้งบริพาทพระราชาเราถ้าไม่ให้พระธิดาเราจะฆ่าชาวพระนครให้หมดมนุษย์อ้อนวอนว่าจะไปกราบทูลขอร้องพระราชาจึงพากันไปชุมนุมเรียกร้องที่ประตูพระราชวังต่างร้องไห้คร่ำครวญขอให้พระราชาช่วยเหลือฝ่ายมเหสีของพระราชาบรรทมอยู่ในห้องของตนต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องโวยวายลั่นขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันอ้อนวอนขอให้พระราชาประทานพระธิดาแก่พญานาคส่วนพระเจ้ากาสีก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโกลาหลของชาวเมืองและเสียงกรีดร้องของพระมเหสีครั้นแล้วนาคมานพทั้งสี่ตนก็ปรากฏตัวแสดงอาการเหมือนจะฉกพระเศียรพระองค์พร้อมข่มขู่ว่าจะให้พระธิดาหรือไม่ให้ทรงได้ยินเสียงชาวพระนครและมเหสีร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือดังไปทั่วพระราชวังแม้พระองค์เองก็ถูกนาคมานพข่มขู่เหลือเกินทรงตกใจกลัวจึงยอมยกพระธิดาให้เท้าทัตรสครั้นนาคราชได้ฟังพระดำรัสดังนั้นแล้วก็ถอนทัพถอยห่างจากเมืองไกลออกไปประมาณ1คาวุธเนรมิตนครแห่งหนึ่งขึ้นเหมือนเทพนครแล้วส่งบรรณาการไปว่าขอพระองค์จงส่งพระธิดามาให้พวกเราพระราชาตอบพวกนาคกลับไปว่าเราจะส่งพระธิดาไปในความคุ้มครองของพวกอำมาตย์เราแล้วรับสั่งให้เรียกเจ้าหญิงมาเฝ้านำขึ้นไปชั้นบนปราสาทเปิดสีหบัญชรออกชี้ให้พระธิดาดูนครอันงดงามวิจิตรการตาแห่งนั้นว่านครนั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองของเราลูกจะเป็นอัครมเหสีของพระราชาในนครนั้นเมื่อลูกเบื่อก็กลับมาเยี่ยมพ่อที่เมืองของเราได้แล้วให้ประดับเจ้าหญิงส่งไปในความคุ้มครองของอำมาตย์พระองค์พวกพญานาคต้อนรับเจ้าหญิงได้ทำสักการะพวกอำมาตย์อย่างมากมายแล้วนำเข้าไปยังพระนครถวายเจ้าหญิงแก่เท้าทัตรสพวกอำมาตย์ได้รับเครื่องบรรณาการกลับมาเป็นจำนวนมากท้าวทัตรสนาคราชนำเจ้าหญิงขึ้นสู่ปราสาท ให้บรรทมบนที่นอนที่ประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามพวกนางนาคมานวิกาแปลงร่างเป็นคนค่อมและคนเตี้ยห้อมล้อมเจ้าหญิงเหมือนคนรับใช้มนุษย์พอเจ้าหญิงนอนบนที่นอนทิพย์ครั้นถูกสัมผัสอันเป็นทิพย์เท่านั้นก็หลับไปทันทีท้าวทัตรสนำพระธิดาและบริวารนาคหายไปในที่นั้นได้ไปปรากฏในนาคพิภพพร้อมกับการอันตรธานไปของนครเนรมิตอันวิจิตรงดงามนั้นเหมือนเปลวไฟหายไปในอากาศกำเนิดพระภูริทัตที่นาคพิภพพระธิดาตื่นบรรทมทอดพระเนตรที่บรรทมทิพย์แล้วออกเดินสำรวจไปตามปราสาทราชมณเทียนพระราชนิเวศล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองและแก้วมณีอุทยานและสระบวกขรณีร่มรื่นดารดาษด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ออกดอกบานสะพรั่งงดงามราวกับเทพนครเกินที่จะจินตนาการได้พระธิดารู้สึกเป็นสุขใจอย่างประหลาดจึงรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่าเมืองนี้ช่างงดงามเหลือเกินไม่เหมือนเมืองของเราเมืองนี้เป็นของใครหญิงรับใช้ทูลว่าเป็นเมืองพระสวามีขององค์หญิงผู้มีบุญน้อยจะไม่ได้สมบัตินี้แต่พระองค์หญิงมีบุญมากจึงได้สมบัตินี้ฝ่ายเท้าทัตรสนาคราชรับสั่งให้ประกาศไปทั่วนาคพิภพว่าใครปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงสมุทรชาเห็นจะต้องได้รับราชทัณฑ์เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงเห็นแม้แต่คนเดียวเจ้าหญิงเข้าใจว่าเป็นโลกมนุษย์จึงไม่ระแวงสงสัยทรงยินดีอยู่สังวาสกับเท้าทัตรสด้วยความรักจนมีพระโอรส4พระองค์คือ 1. สุทัศนะ 2. ทัตตะวงเล็บพระภูริทัตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ 3. สุโภคะ 4. อริทัตแม้พระนางสมุทรชาจะประสูติพระโอรสถึง4พระองค์แล้วก็ยังไม่ทรงทราบว่าพระองค์อยู่ในแนบพิภพอยู่มาวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มๆ นึกขนองขึ้นมาจึงบอกพระโอรสอริทธะว่ามารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นนางนาคพระโอรสอริทธะคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดาวันหนึ่งขณะเสวยนมพระโอรสอริทธะได้เนรมิตร่างเป็นงูใช้ปลายหางเสียดสีหลังเท้าพระมารดาพระนางเห็นพระโอรสกลายร่างเป็นงูจึงสะดุ้งกลัวกรีดร้องด้วยความตกพระทัยทิ้งพระโอรสลงพื้นเล็บกระทบในตาพระโอรสแตกเลือดไหลเป็นทางเท้าทัตรสนาคราชได้ยินเสียงกรีดร้องของพระนางสมุทชาจึงตรัสถามว่านั่นเสียงใครทรงสดับสิ่งที่พระโอรสกระทำจึงเสด็จไปด้วยความเกรี้ยวกราดรับสั่งให้นำพระโอรสอริทธะไปประหารชีวิตว่าเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าทิ้งเสียพระนางสมุทชาทราบว่าพระราชาทรงกริ้วจึงตรัสด้วยความรักพระโอรสว่าตาลูกก็แตกแล้วพระองค์ยกโทษให้ลูกเถิดเมื่อพระนางตัดอย่างนั้นพระราชาก็ใจอ่อนจึงยอมยก
1: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
10: รีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกซ้อนใบลานคดข้าวใส่จานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผ่านเอาคนข้างหลังไว
11: ้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมายถึงอะไรล่ะจ๊ะ
12: เบี้ยเป็นเปลือกหอยทะเลคนโบราณใช้แทนเงินมีราคานิดเดียวเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็คือเก็บเบี้ยหอยที่ตกอยู่ใต้ถุนร้านให้ยกพื้นขึ้นมาสำหรับนั่งขายของถ้าเบี้ยตกอยู่ใต้ถุนร้านคนก็ไม่ค่อยสนใจจะเก็บเพราะเบี้ยเป็นเศษเงินที่เล็กน้อยมาก
13: แน่ล่ะเบี้ยมีค่าน้อยจะเก็บไปทำไมล่ะ
12: คนแต่ก่อนสอนให้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่อยๆเก็บเบี้ยไปวันละเล็กละน้อยแต่ที่สุดก็จะมีเงินมากเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นสำนวนหมายความว่าแม้จะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยก็ควรเก็บรวบรวมไว
14: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกินซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบและการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
2: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
5: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มนะก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคัก นะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
4: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสัยใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง250ถึง300มิลลิเมตรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภายทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15 เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ยูยิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮ้าส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูยิตสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทยมูเมนต์2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
10: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
8: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
12: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
13: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

กรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่ก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นค่ะผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุดสวัสดิ์และเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เวลา 9:00 น.จำรัดออกจากบ้านไปตามคนรักในทุกเช้าแม้ว่าภรรยาตายไป10เดือนก่อนเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกบางส่วนกับภาพถ่ายขาวดำแปะผนังบ้านแต่ชายชราก็ยังออกไปตามหาเธอ 9:00 น.เช้าภรรยาจะกลับมาเวลานั้นในทุกวันจำรัดนั่งด้านล่างของบ้านพิงหลังบนโซฟาหันหน้าเข้าทีวีสลับกับชะเง้อมองประตูรั้วทาวน์เฮาส์แล้วสลับมองนาฬิกา9โมงแล้วยังไม่กลับมาให้เวลาอีก10นาทีถ้าไม่มาเขาจะออกไปตามจำรัดอายุเข้า79หลงลืมทุกสิ่งจำอะไรแทบไม่ได้จำแม่นคือวันสุดท้ายที่ภรรยาออกไปจ่ายตลาดแค่นั้น9โมง10นาทีเขาก็ลุกจากที่นั่งเดินออกจากบ้านไปจำรัดไปตามหาคนรักที่ตลาดในทุกๆเช้า

เวลา10นาฬิกาจำรัดไม่เคยจำทางกลับบ้านได้เลย10โมงเช้าโดยไม่ต้องมีใครบอกเบียออกจากโรงเรียนไปตลาดทุกวันระยะทางจากโรงเรียนไปตลาดเท่ากันกลับไปบ้านพ่อหลงลืมว่าแม่ตายแล้วพ่อเดินออกจากหมู่บ้านจัดสรรที่อาศัยอยู่ไปตามหาแม่ไม่เคยมีสักวันพ่อจะเจอคนตายไป10เดือนจะไปตลาดได้อย่างไรกันซ้ำไม่เคยมีสักวันจะกลับบ้านได้เองพ่อเลอะเลือนช่วง 2-3 เดือนแรกเธอย้ำทุกวันว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วจำรัดได้แต่พยักหน้ารับรู้แต่ก็นั่นแหละพอ 9:10 นาทีก็ออกไปตลาดเบียร์วิตกกังวลว้าวุ่นในช่วงแรกกลัวสารพัดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มชิน10โมงเธอขอออกจากโรงเรียนไปรับพ่อส่งเข้าบ้านเหมือนทุกวันจำรัดนั่งบนรถด้วยความกระวนกระวายระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายตาซ้ายขวาตลอดเผื่อแม่กำลังเดินอยู่จะได้รับเข้าบ้านไปด้วยจำรัดพูดแบบนี้ทุกเช้าขณะเบียร์ขับรถเธอยิ้มแล้วก็เลิกบอกว่าแม่ตายแล้วยิ้มนั้นเหือดแห้งแบบคนร่ำให้ในใจผ่านลานออกกำลังกายของหมู่บ้านซึ่งรกร้างมานับปีมันถูกทำไปที่ทิ้งขยะสาธารณะก็แค่ลานออกกำลังกายเล็กๆพื้นที่ใหญ่กว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยไม่มีใครใช้งานนอกจากคนแก่ในหมู่บ้านมารวมตัวยามเช้ารำไทยเก๊กพูดคุยจากนั้นก็แยกย้ายส่วนตอนเย็นอาจมีเด็กเล็กบ้าง

วันหนึ่งขยะชิ้นใหญ่ที่ล้นเหลือจากยัดถังใบเล็กตามจุดต่างๆคนก็มาทิ้งที่นี่จากน้อยก็เพิ่มปริมาณแม่กับเพื่อน 3-4 คนไปเรียกร้องให้กรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลแล้วขยะก็หายไปแต่พอไม่นานไม่เกิน1เดือน150หลังคาเรือนหมู่บ้านจัดสรรก็นำขยะมาสั่งสมอีกคราวนี้ไม่มีใครมาจัดการอะไรกรรมการหมู่บ้านบางคนยังแอบเอามาทิ้งพวกเขาเมินต่อลานออกกำลังกายมันไม่ใช่หน้าที่รถขยะเข้ามาเก็บเพียงถังเหลืองและเขียวที่กระจายไปทั่วพวกเขาไม่นำชิ้นใหญ่ที่ลานนั้นไปด้วยที่นอนเก่าโต๊ะเก้าอี้พังซากเครื่องใช้ไฟฟ้ารถถีบเด็กเล่นซากวงกบหน้าต่างแม่กับเพื่อนเขียนป้ายกระดาษไปแปะตรงที่เคยเป็นลานออกกำลังกายว่ากรุณาอย่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่แต่ก็น่าหัวเราะไม่มีใครเชื่อป้ายของคนแก่บ้าบอบางคนก็พูดแบบนั้นป้ายกระดาษถูกผลิตมากขึ้นหญิงวัยหลังเกษียณ4คนช่วยกันไปติดตามเสาไฟแล้วก็บอร์ดติดประกาศหมู่บ้านแม่หงุดหงิดเรื่องนี้บ่นบ้ากับเบียร์แล้วก็สามีทุกวันทุกโอกาสเช้าค่ำบนโต๊ะกินข้าวในห้องนอนกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะจัดการกระทั่งแม่ตายลงมันก็ยังคงเดิมสุมกองมากขึ้นทุกวันมีคนเห็นแม่เดินแปะป้ายที่เสาไฟเบียร์ชวนพ่อคุยก่อนรถถึงบ้านเห็นบอกว่าเห็นตอนตีสามได้มั้งยามหมู่บ้านเห็นจำรัดหัวเราะถึงว่าพ่อตื่นมากลางดึกไม่เคยเห็นแม่แกบนที่นอนเลยยามก็เห็นคนบ้านซอย7เพิ่งกลับจากเที่ยวผับเห็นป้าร้านทำชุดกับข้าวใส่บาตรก็เห็นตอนไปจ่ายตลาดคนเห็นผีแม่ยืนแปะกระดาษที่เขียนข้อความร่วมมือเรื่องขยะชิ้นใหญ่อย่ามาทิ้งที่ลานออกกำลังกายใครต่อใครเห็นเบียร์หัวเราะเบาๆแกล้งถามเอ๊ะแล้วตอนนี้แม่อ้วนรั่วผอมนะตอนนี้หนูไม่ค่อยได้สังเกตแม่เราก็เท่าเดิมมาทั้งชีวิตนั่นแหละสายตาของพ่อเปล่งประกายบางอย่างเบียร์จำกัดความไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรวับวาวความหวังหรืออะไรพ่อมีดวงตาแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องในอดีตของแม่ยกเว้นตอนออกไปตามหาในยามเช้าเท่านั้นที่ดวงตาของพ่อดูกลัดกลุ้มบอกแม่ว่าห้องหนูไม่ได้ล็อกนะกลางคืนน่ะเข้าไปหากันบ้างพ่อได้แต่พยักหน้าเบียร์ช่างร้าวหัวใจเหลือเกินขณะที่พ่ออยู่ในโลกอีกใบที่มีแม่ทว่ากับเธอแม่ตายไปแล้วแต่ต้องพูดเหมือนว่ายังอยู่10เดือนเบียร์ไม่เคยเห็นสักครั้งคำว่ากลางคืนเข้าไปหากันบ้างเบียร์ก็พูดออกไปล่องลอยแผ่วพลิ้วซ้ำยังโหยให้ในอกแม่มาหาเบียร์บ้างเบียร์พูดต่อในใจเบียร์คิดถึงแม่

เวลา17นาฬิกาน่าสงสารที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วไม่มีใครให้กอดเบียร์ก็เป็นเช่นนั้น

ื่อขับรถกลับถึงที่ที่เคยเป็นลานออกกำลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงานเบียร์จะคิดถึงแม่เมื่อความคิดถึงเดินทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็ล้มเหลวใช้พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยและเป็นคนละอารมณ์กับตอนเช้าที่รีบไปโรงเรียนคนละห่วงรู้สึกกับตอนที่รับพ่อเข้าบ้านยามเย็นเป็นเวลาที่อิดโรยแม่ตายที่จุดนั้นเช้านั้นกลับจากตลาดแม่แวะจัดการเศษกองไม้ที่ใครสักคนมาลอบทิ้งตอนกลางคืนมันล้ำออกมาบนผิวถนนหมู่บ้านจังหวะนั้นเองชีวิตคนเราง่ายดายมากนึกจะตายก็เพียงชั่วครู่รถกระบะที่มาส่งของในหมู่บ้านวิ่งออกมาชนเข้าด้านหลังแม่กระเด็นไปโดยมีแผ่นไม้อัดติดมือชีวิตช่วงปลายก็เท่านี้เองแม่วนเวียนอยู่กับลานออกกำลังกับกลุ่มเพื่อนในตอนที่มันปรับเปลี่ยนเป็นที่รองรับขยะไม่ไหวที่แม่ยังมาจัดระบบระเบียบขยะแม่จากไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้พื้นที่คืนมาไม่น่าจะมีที่ใดเหมาะกับการร้องไห้ได้ดีเท่ากับห้องนอนเบียร์ฝังหน้าลงบนหมอน10 เดือนแล้วเธอยังร่ำร้องหามีคนพบแม่ออกบ่อยจนหวาดกลัวลูกบ้านไหนดื้อก็ยกแม่ขึ้นมาขู่ขวัญแต่แม่กลับไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอเลยแม่น่ามากอดเธอบ้างชวนเธอไปแปะป้ายเรื่องขยะก็ได้น่าเศร้าแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยกระทั่งในความฝันเบียร์พบแม่อีกครั้งในวันที่เปิด Google Street View ดูบริเวณหมู่บ้านเล่นๆเป็นขณะที่รถหน่วยงานของ Google แล่นบันทึกภาพจัดทำข้อมูลแม่ปรากฏติดอยู่ด้วยตรงทางเข้าหมู่บ้านในมือของแม่มีถุงผ้าเพิ่งกลับมาจากตลาดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเธอเปิดดูมันซ้ำๆคิดอยู่หลายครั้งว่าจะให้พ่อดูดีไหมแม่ตายไปแล้วจากเธอทว่ากับพ่อภรรยาของเขายังคงอยู่จดจำฝังแน่นว่าแม่ยังอยู่เพื่อออกไปตลาดในทุกเช้าเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเสื้อที่แม่ไปจ้างคนทำมา10 ตัวแจกเพื่อนแล้วก็บังคับให้เธอกับพ่อใส่หน้าอกข้อความว่าขยะออกไปเอาลานออกกำลังกายคืนมาเสื้อตัวที่คนในหมู่บ้านบอกพบแม่ในเวลากลางดึกแม่ทวงสิทธิ์ของพลเมืองหมู่บ้านง่ายๆใส่ไปทั่วทุกซอยไล่ถามว่าใครอยากซื้อบ้างหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประท้วงกรรมการหมู่บ้านทางอ้อมไม่มีใครสนใจหรอกเรื่องเสื้อประท้วงเพราะว่าพวกเขาได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆของการแอบทิ้งขยะเบียร์ไม่เคยเห็นสหายอาวุโสใส่สักคนก็มีแต่แม่เท่านั้นที่สวมมัน

เวลา 9:10 น.ชาวตลาดพูดว่ามีคนพบภรรยาจำรัดป้าที่สวมเสื้อสีฟ้าเรียกร้องเอาลานออกกำลังกายคืนมาจำรัดมองนาฬิกาเขาควรออกไปตามเธอที่ตลาดระหว่างเดินออกไปลานออกกำลังกายมีรถขยะจอด2 คันกรรมการหมู่บ้าน2 คนทักเขาว่าไปตามคุณป้าเหรอครับจากนั้นก็หันกลับไปกำชับพนักงานให้เก็บไอ้นั่นไอ้นี่แยกกองคนอีกส่วนกำลังจัดการกลางลานออกกำลังกายที่มีกิ่งไม้แห้งจากบ้านใครสักคนมาสุมไว้ทุกคนอยากจะบอกจำรัดว่าเมียเขาตายแล้วอยากบอกเหลือเกินว่าเธอเฮี้ยนเหลือเกินล่าสุดก็ไปหลอกหลอนกรรมการหมู่บ้านยกชุดกดกริ่งยืนหน้าบ้านเสื้อยืดสีฟ้าพร้อมข้อความประท้วงที่เห็นเธอใส่อยู่เป็นประจำบางทีใครสักคนมองลงจากชั้น2ก็เห็นภรรยาจำรัดเอากระดาษมาแปะและในเช้าก็มีคราบกาวแต่ว่าไร้กระดาษที่รั้วบ้านสักครึ่งเดือนเห็นจะได้พวกเขาโดนกันทั่วหน้าไม่ทนอีกต่อไปจ้างเหมารถขยะมาจัดการพื้นที่ลานออกกำลังกายโต๊ะคอมพิวเตอร์เก่าผุพังถูกแยกชิ้นพึ่งง่ายต่อการจัดการเศษกระจกบานเกล็ดที่สุมกองถูกจับวางซ้อนแล้วก็มัดโทรทัศน์เก่าแบบเครื่องหนาๆแยกไว้อีกทางแต่ก็นั่นแหละคนเก็บของเก่ายังไม่ยอมเอาไปเพราะว่ามันไร้ประโยชน์แล้วในยุคนี้คนพูดกันที่ตลาดว่าพบภรรยาจำรัดพวกเขาพูดกันปากต่อปากแต่จำรัดไม่ได้ยินแต่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเห็นเบียร์ไปรับพ่อก็จะแอบไปกระซิบกระซาบกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของเธอเจอแม่กันทุกคนเป็นยิ้มละมุนที่เบียร์ตอบกลับไป

เวลา21นาฬิกามุมปากเผยยิ้มละมุนเธอยิ้มให้กับแม่ความทรงจำถูกแทนค่าด้วยภาพถ่ายนอกจากภาพถ่ายหน้าศพห้องนอนของเบียร์ก็มีอีก2ภาพของแม่ที่เธอขยายไว้1ภาพใหญ่ผนังที่โต๊ะทำงานภาพแม่วัย50ยังสาวสะพรั่งไม่แก่เลยในชุดราชการครูผมซอยสั้นอีกภาพเล็กลงมาในกรอบตั้งไว้หัวเตียงโคมไฟซึ่งเป็นแสงสุดท้ายก่อนห้องมืดมนจะจับภาพนั้นเหลืองละมุนอ่อนโยนแม่กับทรงผมในวัยสาวดูคลาสสิกด้านหลังเป็นตึกเก่าที่ไหนสักแห่งเธอค้นเจอจากภาพอัลบั้มจำรัดเองก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใดตอนนั้นแม่อายุสัก20กว่าจำรัดบอกเบียร์แค่ว่าเธอเหมือนแม่ที่สุดจากภาพนี้เบียร์เหมือนถอดแบบแม่มาร่างเล็กบอบบางแม่ตัวเท่านั้นจนบั้นปลายโครงหน้าท่าทางการเดินบุคลิกเบียร์คือแม่ชัดๆใครก็พูดแบบนั้น3ทุ่มแล้วกว่าครึ่งเดือนที่เธอเข้านอนเร็วก่อนนอนก็ตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์ในตู้มีวิกผมสีดอกเหลาเสื้อสีฟ้าคอกลมกางเกงสีน้ำเงินหม่นที่แม่ชอบใส่ไปออกกำลังกายเบียร์ตั้งนาฬิกาปลุกจากมือถือเอาไว้

เวลา 2:30 น.ไม่มีใครเห็นเบียร์เดินออกจากบ้านในเวลานั้นแต่กรรมการหมู่บ้านหลายคนเห็นแม่ของเบียร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ามีข้อความทวงลานออกกำลังกายคืนพาดบนอกเสื้อแต่ว่าคืนนี้ไม่มีป้ายกระดาษและกระปุกกาวเธอไม่ได้มาหลอกแต่มาเพื่อขอบคุณ

วลา 9:00 น.วันอาทิตย์จำรัดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังสีขาวของบ้านอีก10นาทีจะได้เวลาออกไปตามคนรักพ่อไม่ต้องออกไปตามหรอกแม่กำลังเดินกลับเข้ามาเบี้ยบอกว่าตอนนี้แม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดภาพจาก Google Street View ที่บันทึกไว้ในมือถือเธอยื่นให้จำรัดดูเขาพยักหน้าก่อนเผยยิ้มกว้างให้ลูกสาวบ่นพึมพำว่าดีเหมือนกันที่วันนี้ไม่ต้องเดินออกไปตามพอพ่อพูดจบก็ลุกออกจากโซฟาออกไปหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านจะเง้อมองรอรับภรรยา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์ค่ะได้จบลงแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการศาลาวรรณกรรมของเราจะนำผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำภารกิจด้านความมั่นคงต้องทำงานเชิงรุกในระดับชุมชนสื่อสารให้ถึงผู้นำชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมดิเอ็มเพลสอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือปลัดจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพร้อมด้วยนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรและการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบและแนวทางการบูรณาการการทำงานตลอดจนจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านความมั่นคงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเชิงรุกในระดับชุมชนโดยขอให้ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามคัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลที่เคยกระทำความผิดหรือผู้ต้องหาคดีร้ายแรงที่กลับคืนเข้าสู่สังคมแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปก่อเหตุซ้ำพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานของฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านเพื่อสร้างกลไกการป้องกันปัญหาความมั่นคงเชิงรุกลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดและร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนเจ้าหน้าที่ตรวจเรือได้ไหม
16: เรือหางยาวลำนั้นจอดจอดให้เจ้าหน้าที่ตรวจหน่อย
17: โอ้สวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะจะตรวจผมทำไมล่ะเนี่ย
16: ไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวสิลุงผมตรวจตามหน้าที่ครับผมขอขึ้นเรือลุงหน่อยนะ
17: เอามาอยากจะตรวจก็ขึ้นมาเลยมาก
18: ฎหมายว่าไว้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เข้าไปในที่สัตว์น้ำหรือที่ทำการประมงของใครก็ได้เพื่อตรวจเครื่องมือที่ทำประมงหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและเจ้าของเรือก็ต้องให้ตรวจและตอบคำถามเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมิฉะนั้นมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะ
16: ขอบคุณมากครับที่ให้ตรวจโชคดีนะครับ
17: โชคดีโชคดีโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยเกือบได้เสียเงิน 2,000 แล้วสิเรา
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับรายการนี้นะครับทางองค์กรภาคีเครือข่ายวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีท่านชาลีนพวงศ์ณเชียนะครับซึ่งเป็นประธานของโครงการนี้นะครับของกิจกรรมตรงนี้แล้วก็มีทีมนะครับซึ่งอยู่ในผู้ดูแลในระบบนะครับที่อยู่เบื้องหลังคุณออสนะครับธวัชชัยจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่ต้อยฝันชาติดาสาจากรายการเด็กนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันในการที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสู่พี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่จะต้องการจะรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณทั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายอวจททั่วประเทศเหนือกลางอีสานใต้นะครับเราที่ได้รับสัญญาณจากเราไปนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถจะเข้าไปชมรายการได้นะครับทาง Facebook Live ของอวจทนะครับและก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ทาง YouTube ทั้ง2ช่องนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็มีผู้จัดรายการร่วมนะครับซึ่งอยู่กับเรากันเป็นประจำนะครับขาดเส้นไม่ได้เลยนะฮะก็คือท่านอาจารย์จำรัดจันทนาวิวัฒน์นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับที่ผู้ชายครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
2: ครับและก็มีท่านภูวิสิทธิ์นะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญการในเรื่องของป่าไม้นี่เป็นอะไรครับเป็นตัวจักเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นหลายๆอย่างนะครับที่เรารู้กันเป็นได้นะครับที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นที่ห้องอากาศก็ได้นะครับเป็นอาหารก็ได้เรื่องของป่านะครับแต่ว่ามันมีมากมายกว่านั้นอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราจะได้ความรู้ได้สิ่งลานพลน้อยนะครับซึ่งเราจะทราบว่าเดี๋ยวคุณภูวิสิทธิ์เขาจะมาบอกเราว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เวลามันทำเหตุการณ์นะครับสวัสดีครับให้ทำเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต่อกันเลยบอกว่าจะไปกันยังไงนะครับในตรงนี้กันในเรื่องของป่าเศรษฐกิจคืออะไรและเรื่องของป่าต้นน้ำมันเป็นยังไงนะครับความเป็นมาของป่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางคุณจำรัดนะครับจะเป็นผู้ที่จะคอยถามตอบกันอยู่นะครับโดยท่านผู้วิสิทธิ์นะครับเป็นตอบนะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมถามนะครับเพิ่มเติมไม่ใช่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่นะครับเชิญอาจารย์จำรัดเลยครับ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่กุจัยครับนะครับแล้วก็สวัสดีอีกครั้งครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับล่าสุดเราได้ยินข่าวนะครับว่าทางเหนือเนี่ยเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมโดยเฉพาะที่น่านนะครับทีนี้บทสะท้อนอันนึงที่หลายคนพูดถึงก็คือว่าป่าไม้ของเราเนี่ยมันย่ำแย่แล้วนะครับคำว่าย่ำแย่นี่หมายถึงว่าหลายคนก็พูดว่าเอาหัวโล้นซึ่งจริงๆคำว่าเอาหัวโล้นเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะครับหลายคนก็ไปโทษภูมิอากาศบอกว่าโลกร้อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวนี้วันนี้ประเทศไทยอาจจะต้องมองเรื่องน้ำท่วมในหลายมุมนะครับมุมหนึ่งก็คือเรื่องป่าเลยนะครับทีนี้วันนี้เราได้รับรู้แล้วว่าป่าไม้น้อยลงสองป่าไม้เนี่ยมันก็ถูกวิธีคิดในการทำเกษตรอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเกษตรแปลงเดี่ยวนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นพี่ภูริสิทธิ์หรือคุณภูริสิทธิ์ที่เป็นวิทยากรของเราเนี่ยได้พูดถึงคำหนึ่งที่น่าสนใจคือปลูกพืชหรือปลูกต้นไม้แล้วเอาไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์มากๆที่เราอาจจะเรียกว่าป่าเศรษฐกิจวันนี้ก็เลยอยากรบกวนให้พี่ภูริสิทธิ์นะครับได้ขยายความให้คำว่าป่าเศรษฐกิจสักหน่อยครับว่ามันคืออะไรแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเรื่องป่าไม้ของเราอย่างไรครับพี่ครับเชิญครับ
4: สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป คุยเรื่องภาษาเศรษฐกิจจริงก่อนที่จะพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงอดีตที่ผ่านมาก่อนว่าไอ้ป่าไม้เมืองไทยนี่มันหายไปไหนหมดนะครับเราก็รับทราบกันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มันครับมันเรียกได้ว่ามันลดลงจำนวนมากนะครับคำว่าป่าเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็คงไม่ได้มีนะฮะมีแต่เพียงแต่ว่าป่าเราเยอะนะครับป่าตั้งแต่สมัยเกือบ100ปีที่แล้วเนี่ยมันมีถึง 60% มากกว่า 60% ของพื้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันเราจะอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้มันก็เกิดการจัดการป่าไม้โดยที่ให้สัมปทานในการตอนนี้การสัมปทานโดยเราทำป่าไม้ไม่เคยทำป่าไม้มาก่อนเพราะงั้นเราก็เชิญอย่างเช่นบุรีรัมย์สัมปทานก็เป็นพวกกริชนะฮะส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติแต่เขาทำเนี่ยทำแบบถูกต้องคือก็ตัดในสิ่งที่ควรจะตัดก็คือต้นไม้เนี่ยเราต้องพูดถึงว่ามันมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็จะดีหน่อยแต่ถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะเป็นโคลนนะครับถ้าต้นเล็กเกินไปตัดมามันจะไม่ได้เนื้อเพราะฉะนั้นการตัดไม้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตัดให้ได้มีคุณภาพที่ใช้ไม้เนื้อจริงๆไม่ใช่ตัดหมดทั้งป่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นป่ามันลักษณะมันหมุนเวียนกับสมมติว่าไปทำไปใน30ปีมันจะมีการหมุนเวียนก็โดยแปลงนี้นะสมมติว่า10ไร่ไร่นี้ตัดไปก็จะหมุนเวียนไปมันก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเองต้นเล็กมันก็จะโตขึ้นนะครับนี่คือการทำป่าไม้ของตั้งแต่สมัยก่อนตอนนี้เราจะเห็นว่าป่าไม้มันหายไปมันมีหลายประเด็นนะครับโดยการตัดที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตัดหมดเลยทั้งป่าเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ป่ามันจะฟื้นฟูขึ้นมาของมันเองถ้ามันไม่มีแม่ไม้เราจะเห็นว่าการตัดแบบไม่ถูกวิธีเนี่ยมันทำให้ป่าไม้เนี่ยถูกทำลายมันกลายเป็นการฟื้นฟูมันจะยากมากๆนะครับนี่ประเด็นทำไมถึงมีป่าเศรษฐกิจก็เนื่องจากว่าเราทำลายป่าไปเยอะนะครับเราก็เลยต้องฟื้นฟูตอนนี้การฟื้นฟูเนี่ยมันฟื้นฟูในลักษณะที่ทำแบบปกติไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่ามันปีป่าเจริญโตมอยู่นะครับการไปปลูกให้มันเกิดเป็นป่าขึ้นมาเนี่ยมันจะยากมากๆเพราะว่าอย่างเช่นพื้นที่โปร่งพื้นที่โล่งอย่างเงี้ยปลูกกระป่าขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ความชื้นต้องใช้น้ำถ้าเราไปปลูกในลักษณะที่ไม่ถูกเวลานะมันก็จะตายนะเพราะงั้นการปลูกร้อยต้นอาจจะตายหมดร้อยต้นเลยก็ได้ทั้งป่านะครับที่เราปลูกไปนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้เข้าใจว่าเราจะปลูกทำไมแต่ถ้าเป็นป่าเสื่อมโทรมอย่างเช่นมีการตัดไม้ทำลายบ้างแต่ว่ามันยังมีป่าอย่างพอเป็นเชื้อมันอยู่มันจะง่ายหน่อยนะครับฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเกิดความยากลำบากที่จะปลูกป่านะครับตอนนี้ทำไมถามว่าทำไมเราจะย้อนไปนิดนึงว่าเราปิดป่าปี32นะครับ2532แต่เราปลูกเนี่ยปลูกแบบไม่ใช่ในป่าปลูกแบบพื้นที่ดินของชาวบ้านซึ่งเขาเรียกว่าป่าส่วนป่าตอนนี้การปลูกส่วนป่าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ต้องมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีความรู้ในการทำนะครับเพราะว่าทำป่าไม้เนี่ยจะต้องเข้าใจถึงว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจว่าป่าตรงนั้นเนี่ยเป็นไม้อะไรที่เขาเคยเป็นเรียกว่าป่าไม้พื้นถิ่นแต่เราสังเกตไหมครับว่าที่ส่งเสริมกันมาเนี่ยปลูกไม้จักถือว่าไม่กลักคุณภาพมันเป็นประโยชน์ราคาแพงก็ปลูกกันใหญ่เลยไปปลูกภาคอีสานไปปลูกภาคใต้ปลูกภาคกลางมันไม่ได้ผลครับได้ผลก็คือเนื้อไม้มันน้อยมาก30ปีได้เนื้อไม้ประมาณยังไม่เท่าขาแล้ว เลื่อยออกมาก็กลายเป็นเศษไม้หมดนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันปลูกก็เรียกว่าไม่เข้าใจแล้วปลูกซึ่งปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เสียเวลาไปแล้วตอนนี้การปลูกป่าสมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการมากกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โล่งนะครับพื้นที่โล่งตอนนี้ทำไมต้องมาโจทย์ที่ว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าป่าเศรษฐกิจและทำไมถึงต้องทำเพราะว่าไม้ของเราเนี่ยของเดิมเนี่ยเรามีไม้ในการใช้งานตลอดนะครับจนกระทั่งปิดป่าไปพอปิดป่าไปเนี่ยองค์ค้าไม้หรือแพรหรือซุงหรือไม้ที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยก็มีเยอะนะครับมีประมาณเรียกว่าใช้เป็นได้10ปีแต่ปัจจุบันนี้มันกว่านั้นละ30กว่าปีแล้วซุงมันหมดแล้วซุงเดิมนี่หมดแล้วเพราะงั้นการที่มันค่อยๆหมดไปเนี่ยมันก็จะทำให้มันแพงขึ้นสองเราใช้เราไม่พอใช้ในประเทศเพราะเรามันแพงปุ๊บหรือว่ามันไม่มีส่งมันน้อยลงเรื่อยๆเราก็ต้องนําเข้าปัจจุบันจากการที่เราส่งออกป่าไม้นะครับโดยที่เรานําเข้าเป็นส่งออกแล้วมีรายได้เข้าประเทศหลายหมื่นหลายแสนล้านสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้เรานําไม้เข้ามาในประเทศปีละประมาณ 4-5 แสนล้านบาทซึ่งเป็นจํานวนมากจำนวนมากอันนี้มันทำให้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเรามีไม้มาใช้เองเราตัดมาเราอะไรต่างๆเนี่ยต้นทุนเราต่ำเพราะงั้นเวลาเราผลิตเป็นสินค้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำราคาได้ถูกซึ่งแข่งขันได้จากประเทศนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราแข่งขันได้ยากมากๆเพราะว่าเราซื้อไม้เข้ามาใช้และส่งออกไปให้เขามันก็คือมันเกิดการเรื่องอะไรมีก่อนจะตกมาถึงเราเนี่ยมันต้องผ่านหยิบปั้วสาปั้วอะไรต่างๆนี่นะครับเยอะแยะมากมายตั้งแต่ต้นทางมาถึงปลายทางราคามันก็เลยแพงเราก็มีการแข่งขันลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คำว่าป่าเศรษฐกิจคือการที่ปลูกขึ้นมาทดเชยกับไม้ที่หายไปนะครับผมใช้นิยามสั้นๆอันนี้นะครับครับก็ตรงนี้เป็นที่มาว่าป่าเศรษฐกิจอันนี้เราจะปลูกยังไงนะครับปลูกยังไงหมายความว่ามันมีอย่างที่บอกไปแล้วไอ้ที่ปลูกมาเนี่ยมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างบางพื้นที่อันนี้เราก็ต้องมาคิดใหม่นี่หมายถึงว่าเราจะปลูกแบบไหนที่ยังจะทำให้เกิดประโยชน์ตอนนี้สมาคมอุทยานแห่งชาติกับสมาคมธุรกิจไม้กำลังร่วมมือกันเพื่อจะทำเรื่องนี้กับสมาคมติดเก่านะครับศาสตร์เกษตรนะครับหลายรายภาคส่วนมารวมกันว่าจะทำยังไงในการปลูกป่าถ้าทดลองปลูกกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้หลายรายส่วนที่มาคุยกันแล้วก็คือหนึ่งพันไม้ตั้งแต่พันไม้เนี่ยเราต้องคัดพันไม้ที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่นะครับในการตัดต่อยีนตัดต่อพันธุกรรมไม้ให้มันโตเร็วขึ้นถึง 5-6 เท่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราเมื่อเราได้พันไม้ที่ดีเข้ามาแล้วและพันไม้ที่โตเร็วแล้วที่สองก็คือสถานที่ปลูกตอนนี้เรามีระบบเรียกทีฟาร์มนะครับทีฟาร์มก็คือมีการจัดการปลูกเป็นฟาร์มเลยนะครับเราปลูกฟาร์มปลูกต้นไม้ที่เป็นแบบปลูกเหมือนปลูกกล้วยปลูกองุ่นปลูกอะไรนะเป็นฟาร์มหรือปลูกเรียกอะไรนะกาแฟหรืออะไรกันแล้วแต่นั่นแหละครับทำลักษณะคล้ายกันเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่จัดแบบให้มีการวางแผนที่ดีอย่างนั้นนะซึ่งมีอาจารย์หลายท่านที่ตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วก็เริ่มต้นทำแล้วทีฟาร์มตอนนี้ทีฟาร์มมีเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีสองเรื่องคนมันหนึ่งก็คือเป็นในลักษณะที่เป็นป่าถาวรหรือป่าไม่ใช่ป่าถาวรทั่วที่เพื่อจะใช้ไม้ในอนาคตกับอีกอันหนึ่งเขาเรียก ไม้ล้อมตอนนี้เรามีที่ฟาร์มที่ทำไม้ล้อมเนี่ยเริ่มจะมีคนทำไม้ล้อมเนี่ยออกมาเยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวต้องการนะครับประเทศอย่างเช่นตะวันออกกลางแม้ตะวันออกกลางนี่สั่งไม้ล้อมเราปัจจุบันนี้ปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 4,000 ล้านบาทแต่ไม้ล้อมส่งออกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันมีการขยายตัวของที่ฟาร์มอันนี้ที่ฟาร์มมันเกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คืออยากจะทำแบบไม้ล้อมออกมาหรืออยากจะทำเป็นเศรษฐกิจเพื่อจะเอาไม้ออกมาให้ประโยชน์ในอนาคตนะครับอันนี้มันก็มีลักษณะนี้ตอนนี้ออกไปถึงที่ฟาร์มแล้วตอนนี้ก็มาถึงพื้นที่ตอนนี้พื้นที่เนี่ยเราจะบอกได้ว่าพื้นที่ในป่าที่เรามีพื้นที่อยู่นะครับแล้วปรากฏว่าถูกบุกรุกถูกทำลายถูกเผาถูกไปทำเป็นเกษตรเพื่อลอยหรือเกษตรเพื่อเชิงเดี่ยวนะครับเช่นปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีผู้รับซื้อใหม่ก็ขยายเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวตัดไม้ทำลายป่าแล้วเอาไปทำเกษตรเชิงเดี่ยวนี่เป็นปัญหาสำคัญมากว่าทำให้พื้นที่ป่าเราหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่านที่เราเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น 1.4 ล้านไร่นะครับที่น่านที่หายไปเป็นข้าวโพดแล้วท่านจะไม่บอกว่ามันจะไม่ท่วมได้ยังไงนะครับเหมือนเราเอาน้ำราดหัวโล้นนะครับมันไหลหมดไม่มีผมเส้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถชุ่มน้ำซับอยู่ในบริเวณนั้นได้มันก็ไปหมดนะครับ 90% กับ 100% ไปหมดไม่ลงดินแต่เราถ้าเรามีป่าไม้เราจะสามารถที่จะทำให้มันน้ำจับเก็บได้นะ 70% 3% ค่อยออกมาตามลำธารถ้า 70% ก็จะออกมาตามฤดูแล้งค่อยๆซึมตามรากตามร่องหินแล้วออกมาเป็นน้ำจับออกมาเป็นสายแล้วรวมกันเป็นลำธารนะครับหลายๆลำธารก็รวมเป็นคลองนะครับเป็นแม่น้ำนี่นะครับสิ่งที่เราหายไปเพราะฉะนั้นฤดูแล้งเราก็จะแล้งมากฤดูฝนเราก็จะท่วมนะครับฤดูไฟป่ามันก็จะกระจายไปหมดเพราะมันร้อนแรงแล้วก็กับการที่ป่าเล็กลงที่ป่าน้อยลงคนก็เข้าไปหาของป่าตอนนี้การออกของป่าก็มีปัญหาตรงที่ไปจุดไฟนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดไฟไหม้เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆไร่นะครับเขาสำรวจมาแล้วนะครับประมาณ 99% นะครับคือจากคนนะครับไม่ได้จากการไฟไหม้ของการเจ็บสีป่าแรงๆไม่ใช่นะครับก็ผมก็เข้ามานิดนึงพอถึงตรงนี้เนี่ยเราหวังว่าอะไรป่าเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเราหวังว่าเราจะมีไม้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็หวังมา30กว่าปีแล้วที่เขาใช้ไม้กันอยู่เราจะสังเกตว่าเราจะมีไม้แบบไม้สนป่ามาใช้อยู่แต่เนื่องจากว่าไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันยังโตไม่เต็มที่นะครับเนื้อมันยังไม่แกร่งเพราะการมาใช้งานมันจะใช้งานได้บางอย่างบางกิจกรรมหรือบางส่วนเท่านั้นเองเพราะเราจะสังเกตว่าถ้าไม้มันแกร่งเนี่ยเนื้ออย่างเช่นเราเปรียบเทียบเลยเอาไม้สักแล้วกันไม่จัดธรรมะเนี่ยกว่าเขาจะมาตัดเนี่ยนะเป็นร้อยปีนะฮะต้นแต่ละต้นเนี่ยเป็นร้อยปีได้มันมีความแกร่งของมันและไม้สักใครบอกพวกมันกินนะครับถ้าต้นมันยังไม่ใหญ่พอมันไม่มีเคมีออกมานะครับผมประเมินว่าโดยประเมินเนี่ยนะครับประมาณ50ปีขึ้นไปนะถึงจะมีเคมีออกมาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราปลูกไม้มา30กว่าปีเนี่ยปลูกยังกินนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเคมีบ้างไม่เคมีบ้างหรือมันยังอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ยังไม่เพียงพอวันนี้แต่คนหนึ่งยังให้ความสำคัญกับไม้สักแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ไม้เนี่ยเราใช้ไม้หลายประเภทมากนะครับ ป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับแข็งปานกลางไม้สักนี่อยู่ระดับแข็งปานกลางที่เรามาใช้เลือกเครื่องเรือนเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นแกะสลักอะไรได้ดีเพราะไม้เนื้อมันละเอียดนะครับแต่ถ้าเราจะรับน้ำหนักจริงๆเป็นคานเป็นองเป็นกระเตเป็นเกี่ยวกับเสาบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม้สักใช้ไม่ดีนะต้องเป็นใช้ไม้แข็งอย่างเช่นไม้แดงไม้ตะเคียนไม้อะไรต่างเพราะงั้นการปลูกป่าเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าจะปลูกไม้สักอย่างเดียวนะครับต้องปลูกหลากหลายตามท้องถิ่นตามภูมิอากาศที่เขาเคยอยู่มันจึงจะได้ผลดีนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการกรณีที่บอกเรื่องป่าเศรษฐกิจเพื่ออะไรตอนนี้ขอมีคำถามไหมครับอาจารย์สมรักครับเสียงไม่ออกครับอาจารย์ไม่ได้เปิดไม
3: ค์วันนี้ขอถามเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เราเห็นภาพความจริงก็คือว่าเกิดภัยน้ำท่วมจากป่าหมดแต่การปลูกป่าก็ยังน้อยแล้วก็คนก็ยังไม่ค่อยสนใจอาจจะยังไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่าถ้าตัดไม้ทำลายป่าแล้วเนี่ยมันจะเกิดหายนะตามมาหรือเมื่อคนไม่เชื่อว่าตัดไม้ทำลายป่าแล้วมันไม่เกี่ยวกับตัวเราไอ้คนตัดก็ตัดไปมันไม่เกี่ยวกับตัวฉันหรอกดังนั้นการเชิญชวนที่จะให้ปลูกป่าสังเกตนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีบริษัทใหญ่ๆที่ชวนกันไปปลูกป่าเยอะมากแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะปลูกเยอะอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะได้ผลน้อยส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับและเห็นมาก็คือว่าคล้ายๆวันนี้คนไม่ค่อยเชื่อว่าป่าไม้มันหมดจริงๆและคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วจะเกิดหายนะจะเกิดภัยพิบัติตามมาตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนความคิดของผู้คนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยทุกอย่างไม่เป็นป่าทุกอย่างเป็นป่าคอนกรีตหมดนะครับเขาก็จะไม่สนใจเรื่องป่าไม้เราจะเปลี่ยนความคิดของคนเหล่านี้อย่างไรนะครับก่อนที่จะไปสู่กระบวนการสร้างป่าเยอะๆและให้มันกลายเป็นป่าเศรษฐกิจ

0: ได้ยังไงอะไรต่างส่วนก็คิดแบบนั้นนะครับที่จะว่ามันมีผลกระทบนะอย่างเช่นPM 2.5นะฝุ่นนะมาจากไหนหรือที่เชียงใหม่นะครับควันนะมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับหรือระยะเอาโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอลนีโญเนี่ยมันทำให้ภัยแรงมากๆต้องเตรียมกันแล้วนะอาจจะไม่มีน้ำประปาใช้นะครับเตรียมไม่ดีนะท่านคิดว่ามาจากไหนเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมากกว่า 90% เรื่องนี้เกิดจากป่าทั้งนั้นเกิดจากป่าทั้งนั้นเพราะอะไรมันไม่มีความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็ร้อนมันก็แล้งนะครับแล้วมันไม่มีอะไรที่ซับน้ำนะครับน้ำท่วมภัยแล้งไฟไหม้ป่าอะไรต่างๆมันกระทบหมดเลยควันพิษที่มันออกมางั้นอันนี้มันเป็นต้นเหตุอยู่แล้วซึ่งถามว่าทำไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวครับเกี่ยวแน่นอนนะเพราะว่าถ้าท่านไปส่งเสริมอย่างเช่นเอาง่ายๆท่านซื้อของกินในเซเว่นที่มีการอย่างเช่นมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดถ้าแป้งข้าวโพดมาจากการไปสนับสนุนคนไปปลูกแล้วไม่ตรวจสอบว่าปลูกที่ใดนะครับไปลุกป่าแล้วไปซื้อเข้ามาผลิตเป็นสินค้าเราก็เท่ากับสนับสนุนให้คนไปทำลายป่านะมันโยงกันไปหมดนะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะมันถ้าเราไม่ป้องกันในลักษณะที่ว่าถ้าสินค้าแต่ละอันไปส่งเสริมให้คนทำลายป่าหนึ่งเนี้ยมันก็ใช่ไหมล่ะแต่เราอาจจะไม่คิดไงเพราะมันไกลตัวมันเป็นทางอ้อมนะเพราะงั้นบอกได้เลยว่าหลายเรื่องมากๆที่เราคิดไม่ได้หรือว่าไม่ได้ช่างใจหรือไม่ได้มองเห็นนะครับอันนี้มันเป็นทางอ้อมซึ่งคนบางคนก็บอกไม่ได้สนใจรวมไปถึงหลายๆอย่างที่ทำให้มันป่าไม้มันหายไปเช่นการไม่มีที่ดินทำกินนะครับวันนี้บอกว่าไอ้ที่ดินทำกินเนี่ยมันมีทุกคนแล้วครับจริงแต่ว่าไม่พอใจไม่พอเพียงอย่างใดเยอะๆนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับมีสองตัวอย่างที่จะพูดถึงวันนี้นะครับอันแรก20 กว่าปีผมไปที่บ้านเกิดที่เมืองจีนนะครับที่เมืองจีนเนี่ยถามว่าประเทศเขาแผ่นดินเขาใหญ่โตโมโหฬารพื้นที่เต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมครับว่าบ้านหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยทุกตารางฟุตทุกตารางนิ้วทุกปลูกผักปลูกพืชแม้แต่ถ้าเดินออกไปข้างบ้านมีสามเหลี่ยมมุมอย่างนึงเขาปลูกหมดทุกที่แต่บ้านเราเนี่ยเห็นไหมครับเป็นที่เต็มไปหมดแต่ว่าปล่อยรกร้างว่างเปล่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือจุดที่ประเทศไทยยังใช้พื้นที่ดินไม่เหมาะสมนะแล้วบอกว่าไม่มีที่เต็มกินเป็นไปไม่ได้ครับจริงแต่ว่าที่เล็กๆนั่นแหละคุณมีที่เท่านั้นแต่คุณไม่สามารถใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าต่างนะใช้ความรู้ใช้การทำที่ร้อยตารางวาสามารถปลูกอะไรได้เยอะแยะมากมายปลูกป่ายังปลูกได้เลยนะครับนะเป็นที่บอกว่ามันอาจจะได้ต้นน้อยหน่อยหรืออะไรต่างแต่ถ้ามันได้พันไม้ดีแล้วก็เป็นพันไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณก็สะสมได้นี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวอย่างที่สองหรือพูดต่อไปครับเพื่อนอาจารย์สำหรับคร
1: ับผมคือที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็คือคล้ายๆว่าวันนี้จากที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับจากที่ท่านวิทยากรเล่าให้เราฟังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเราอยู่ในเมืองอยู่กับป่าคอนกรีตนะครับวันๆจะไปเที่ยวแต่ห้างสรรพสินค้าดูโรงหนังไปเที่ยวอะไรแบบนี้จริงๆมันสัมพันธ์กับป่ามากเพราะว่าไอ้เรื่องราวต่างๆที่เป็นภัยพิษจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะแก้ได้ด้วยป่า

0: แล้วเดี๋ยวนี้ตึกเยอะนะครับอย่างผมอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีตึกใหม่เกิดขึ้นทุกวันถนนเกิดใหม่ก็เกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าต้นไม้น้อยลง หมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยบางทีไม่มีต้นไม้นะครับมีก็ต้นเล็กๆต้นเท่าลำขาไอ้ที่จะต้น2คนโอบ3คนโอบเนี่ยไม่มีแล้วนะครับดังนั้นป่าในเมืองก็จะน้อยนะครับแล้วป่าเมืองใหญ่ผมก็เชื่อไปอย่างโคราชขอนแก่นนะครับอุดรเชียงใหม่อย่างเงี้ยยิ่งเมืองโตมากต้นไม้ก็หายไปแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ชอบต้นไม้จริงแต่เราไปชอบต้นไม้ประดิษฐ์ต้นไม้พลาสติกนะครับบางทีก็ทำเป็นรูปเป็นภาพวิวทิวทัศน์ต้นไม้มาปลอบใจนะครับซึ่งดูแล้วมันก็ประหลาดๆอยู่ดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ป่าไม้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากต้นไม้แต่วันนี้เรายังต้องมองไปถึงกลไกเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วพื้นที่ในการปลูกต้นไม้จริงๆก็ต้องการไม่เยอะนะครับไม่ต้องการไม่เยอะแต่คนมันเยอะขึ้นอย่างที่ท่านวิกรเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องที่ดินทำกินไม่พอเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องการจัดการมันไม่ใช่เรื่องว่ามีที่ดินมากน้อยหรือไม่ใช่เรื่องสิทธิครอบครองแต่มันเป็นเรื่องการจัดการเพราะที่ดินมันจำกัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังนะครับแล้วก็คิดว่าสรุปจากที่ผมสิ่งที่ผมได้นี่อยากรู้ต่อไปครับว่าถ้าเราจะเริ่มสิ่งที่เราเรียกว่าป่าเศรษฐกิจเนี่ยในหมู่บ้านของผมหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่ประมาณสัก10ตารางกิโลเมตรนะครับมีบ้านเรือนอยู่ประมาณสัก 30-40 หลังคาเรือนนะครับตะโกนไปก็รู้จักกันหมดลุงมาป้ามีทางโน้นทางนี้ทางท้ายหมู่บ้านผมเราจะเริ่มป่าเศรษฐกิจของหมู่บ้านเราได้ยังไงครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะก็เดี๋ยวผมไปพูดถึงเรื่องเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าประเด็นที่ท่านอาจารย์จำรัดกำลังถามว่าในเมืองเนี่ยป่าไม้ไม่มีเพราะว่ามันน้อยแล้วก็อะไรต่างตอนนี้ถ้าผมพูดถึงผลกระทบในเมืองนะบอกตรงนี้ก่อนจะเปรียบเทียบเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับ30กว่าปีแล้วผมไปสิงคโปร์นะครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสิงคโปร์นี่ร้อนมากกว่าเมืองไทยร้อนมากๆที่ไปนี่อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันร้อนชื้นแบบเกลือได้ตัวแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เลยสิงคโปร์ก็ยังเป็นสิงคโปร์อยู่เงี้ยนะแต่ว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นเพราะเขาเน้นการมีต้นไม้สร้างต้นไม้ขึ้นมาทั่วประเทศนะครับเมืองประเทศเขาเล็กนะแต่ว่าเขาสร้างต้นไม้เต็มประเทศไปหมดทำให้องค์ความร้อนเนี่ยจากการได้รับการบังแสงแดดเอ่ยจากเรื่องของความพื้นที่ความเย็นจากป่าจากต้นไม้ต่างๆมันทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันเหมือนกับเราเดินสบายอ่ะประมาณไม่เกิน30องศา20กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี่เกือบ40สมัยก่อนนะไม่สมัยนี้แต่บ้านเรากลายนี้ตอนนี้เรากลายเป็น40กว่านะครับเห็นไหมครับและผมจะยกตัวอย่างสั้นๆอันหนึ่งก็คือเดินไปเนี่ยปากซอยที่ผมอยู่เนี่ยไปมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันเป็นช่วงหนึ่งที่มันเป็นต้นไม้เก่าเขารักษาไว้นะครับประมาณสักมีประมาณ7-8ต้นพอเราเดินไปเลิกขี่จักรยานไปเนี่ยจากข้างนอกที่เดินไปตามส่วนอื่นมาถึงจังหวัดตรงนั้นเนี่ยรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันมีความรู้สึกเป็นเย็นโดยที่รู้สึกได้เลยว่ามีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า4 หรือ 5องศาที่มันลดลงไปแค่นั้นเองนะมีต้นไม้ไม่กี่ต้นนะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีต้นไม้เยอะๆในเมืองเราในบ้านเราในเมืองแต่ในเมืองเองเป็นต้นไม้ในเมืองมันก็ทำให้อุณหภูมิมันลดลงแน่นอนงั้นข้อสำคัญก็คือในเมืองเองเนี่ยมันต้องมีต้นไม้แต่ปัจจุบันนี้ความคิดแบบนี้มันไม่มีนะครับผู้มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่ ในการจัดการเป็นกทมเรื่องอันนี้เป็นปัญหาอย่างจะแจ้งนิดหนึ่งว่ากทมทราบไหมครับว่าต้นไม้มีถึงต้นไม้ในกทมมีเป็นล้านนะแต่ไม่ลุกขกรที่อยู่ในกทมเมื่อ3ปีที่แล้วที่ทราบมาสุดท้ายก็คือมีแค่จาก4ปีที่แล้วนะประมาณปี64ที่ทราบมามีลุกขกรแค่คนเดียว
0: โอ
1: ้ปัจจุบันเพิ่มมาอีก5คนเป็น6คนทั่วกรุงเทพนะครับมีเท่านั้นนะ
0: กทมมี50เขตนะครับพี่มีลุกขกร5คน
1: ประมาณเกือบ2ล้านต้นแต่มีลูกขกรเนี่ยตอนนี้ลูกขกรทำหน้าที่อะไรก็จะดูแลต้นไม้โดยการเขาเรียกว่าเป็นลูกขกรคือดูแลหน้าที่ก็คือดูแลต้นไม้ในเมืองตอนนี้ดูแลอย่างไรคือดูแลไม่ให้ต้นไม้น่ะกิ่งหักล้มทับบ้านทับคนทับอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแลต้นไม้ในเมืองเหมือนการผมก็เรียนอบรมลูกขกรมาด้วยก็จะทราบว่าการที่ไม่ให้ต้นไม้มันล้มอ่ะก็คืออย่าให้ต้นไม้มันต้านทานลมมากก็คือต้องตัดแต่งกิ่งแต่ตอนนี้เราไม่มีลูกกรที่จะมาบอกว่าเอ้ยต้องตัดแต่งกิ่งนี้กิ่งนั้นกิ่งนั้นเห็นไหมครับว่าเราตัดด้วนเลยทุกทีเราจะตัดด้วนเลยให้มันงอกขึ้นมาไอ้งอกขึ้นมานี่ยิ่งร้ายเพราะว่าไอ้งอกขึ้นมาเนี่ยตรงยอดของมันเขาเรียกกิ่งกระโดงมันไม่ใช่กิ่งตาอันนั้นน่ะถ้ามันยิ่งใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันจะหักง่ายขึ้นนี่ก็คือความที่เราไม่มีคนที่เป็นนะครับเราลองใช้วิธีกันง่ายๆนะตัดด้วนไปเลยระยะหนึ่งเราก็จะร้อนมากเพราะต้นไม้ว่ามันจะไปมันออกเห็นมันรกเกินไปก็ตัดนะต้นไม้ที่มันมีปัญหาก็ไม่รักษาไว้นะครับแม้ในแต่ในมหาวิทยาลัยเกษตรเองไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวกระทบต้นไม้ยังล้มทุกวันนะเพราะลูกขกรในมหาลัยก็ไม่ค่อยมีนี่นะครับจะบอกไว้ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือมันไม่มีคนประเภทนี้ไม่มีคนเรียนนี้เพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรียนลูกขกรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น่าเรียนที่สุดแล้วก็อนาคตน่าจะหางานทำได้ง่ายครับมาประเทศมาที่อย่างคำถามที่บอกว่าถ้าเรามีเมืองมีชุมชนครับเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ในชุมชนในต่างจังหวัดที่มันเป็นลักษณะอยู่ในพื้นที่เขาป่าอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเขาสร้างในลักษณะที่ว่าไม่ให้กระทบในเรื่องของป่าไม้ก็คือสร้างป่าชุมชนมันมีกฎหมายออกมาว่าเป็นป่าชุมชนสามารถจะดูแลพื้นที่เป็นนั้นได้ครับแล้วเข้าไปเก็บของป่าได้ไปอะไรได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ว่าเป็นป่าชุมชนเราจะให้ชุมชนที่อยู่ตรงนั้นนะก็คือหมู่บ้านหรืออะไรต่างที่อยู่ในพื้นที่ติดกับป่าเนี่ยดูแลป่าพื้นนั้นก็จะมีบริเวณชัดเจนว่าก็มีกฎกติกาว่าทำอะไรได้ไม่ทำอะไรไม่ได้เช่นถึงแม้ว่าเป็นไม้ประเภทนี้อาจจะตัดมาใช้สอยได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่เอามาฆ่าขับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทำป่าให้มันเกิดธรรมชาติแล้วก็มีการขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วยนะมีคนวิทยากรเคยไปเสวนาแล้วก็มีผู้มีความรู้เรื่องนี้มากก็ส่งเสริมป่าชุมชนให้ทำคาร์บอนเครดิตแต่เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราว่ากันวันนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งนะครับในการส่งเสริมให้ดูแลอนุรักษ์ป่านะครับส่วนที่คนที่จะเข้ามาทำในส่วนที่เป็นป่าเช่นเห็นไหมครับสิ่งที่ท่านอาจารย์จำรัดถามเอกคุยมาว่ามีบริษัทใหญ่ๆซึ่งเขาทำเรื่อง CSR เรื่องอะไรต่างเป็น10ปีแล้วนะที่เขาทำมาแต่เขาไม่ได้ทำต่อเรื่องแล้วไม่ได้ทำแบบจริงจังในลักษณะที่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องเลยคือทำปีต่อปีแล้วทำป่าตรงนี้ไปทำป่าที่อื่นจริงๆป่าไม้มันไม่ใช่ปีเดียวจบนะครับมันไม่เหมือนกับไปปลูกผักแล้วก็เก็บกินแล้วก็จบกันไม่ใช่นะครับปลูกแล้วมันต้องดูแลนะครับ อย่างน้อยนะอย่างน้อยต้องมี3 ปี 3 ปีต้องดูแลต่อต่อเนื่องจนกระทั่งมันเป็นป่ามันแต่ตรงนี้ไม่ไอ้3ปีนี่ต้องอยู่ในป่าจริงๆนะที่ยังเป็นโครงสร้างป่าอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ไปเพาะไปทำเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมหรือมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบเดิมมันปลูกยังไงเนี่ยปีเดียวก็ตายหมดฮะเพราะงั้นถ้าไปทำหมูเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นไร่แล้วก็มีคนทำกิจกรรมมากมายจริงๆมันก็คือทำแล้วมันทิ้งเสียประโยชน์นะอย่าทำเลยดีกว่านะมันเป็นละลายควรจะดูแลตรงนั้นนะไม่ต้องทำกิจกรรมที่อื่นสมมติเราปลูกที่ตรงนี้พันไร่ปีที่สองเราก็มาทำที่เดิมพันไร่มาซ่อมนะป่าไม้รับรองนะ100 ต้นเนี่ยไม่มีทางเกิน70-80 ต้นนะครับเพราะมันต้องมีจุดที่มันจะต้องเสียอะไรบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องแก้แล้วการลงในพื้นที่เนี่ยมันไม่มีนักวิชาการมากพอที่จะบอกว่าพื้นที่นี้ควรปลูกอะไรอยากจะปลูกนี้ฉันก็เอาต้นนี้ไปปลูกแต่มันไม่เหมาะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันต้องดูที่ท้องถิ่นว่าถิ่นไม้ถิ่นมันคืออะไรแล้วมันก็ควรปลูกหลากหลายไม่ใช่คุณปลูกฝากปลูกฝากหมดปลูกไม้แดงปลูกไม้แดงหมดป่านะครับคำว่าป่ามันไม่ใช่ก็เรียกพืชเชิงเดี่ยวที่เราปลูกนาข้าวอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ป่ามันก็ต้องมีผสมผสานแล้วมันก็เป็นไม้ที่มันจะต้องเอื้ออิ่มกันในป่าหนึ่งป่านี้จะสมบูรณ์ได้เนี่ยเพราะมันมีไม้ที่สามารถเป็นปุ๋ยธรรมชาติของมันต้นไม้ต้นชนิดเดียวกันเนี่ยมันผลิตผลใบออกมามันอาจจะเป็นก็เรียกว่าวัตถุอินทรีย์แบบหนึ่งซึ่งเอื้อกับอีกต้นหนึ่งที่ไม่ใช่พันธุ์มันแบบนี้มันก็จะดึงดูดสารอินทรีย์ไปใช้ส่วนอีกต้นอื่นก็อาจจะมีสิ่งตกลงมามีใบร่วงลงมามีดอกร่วงมาอันอาจจะเป็นอินทรีย์เอื้ออีกต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นการปลูกป่ามันจะต้องปลูกให้หลากหลายให้มันเอื้ออย่างกันโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไปอะไรต่างแต่รวดแรกๆอาจจะต้องมีในป่าที่ในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคยปลูกทำเป็นเกษตรไปแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ต้องทำอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการไปปลูกป่าแบบใช้ CSR แบบนั้นน่ะมันก็เลยจะเกิดว่าโอเป็นทำมาเป็น10 ปีแต่ทำไมมันหายไปหมดหรือไม่รู้มันไม่มีเพราะว่านี่แหละครับเพราะมันไม่ทำแบบต่อเนื่องแต่ตรงนี้ก็เราจะต้องจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าลงทุนไปเยอะแยะเอาคนที่เข้าไปปลูกเยอะแยะแต่มันไม่ได้ผลอะไรแล้วมันไม่มีการติดตามนะครับจริงจริงเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีการติดตามแล้วสิ่งเหล่านี้นะฮะการติดตามเนี่ยคนปลูกต้นไม้ต้องมีความรู้สึกหวงแหนถ้ารู้ว่าเราไปปลูกตรงเนี้ยเราอยากดูต้นไม้ของเรามันโตขนาดไหนถ้าท่านไปปลูกแค่10 ต้นหรือ5 ต้นท่านก็อยากจะเห็นว่าเฮ้ยเราไปปลูกเนี่ยปีหน้ามันโตขึ้นมาสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะโตขึ้นมาแล้วมันมีความถ้ามันโตขึ้นมาจริงๆเรามีความโอ้โหมีความรู้สึกมีความสุขนะครับผมปลูกต้นไม้มาเป็น10 ปีแล้วเราเห็นต้นมันโตขึ้นเรื่อยๆเราโอ้โหเรามีความสุขถ้าต้นไหนตายเรามีความมันเหมือนกับญาติห่างๆเราเสียชีวิตนั้นเลยนะเป็นแบบนั้นเลยมีความรู้สึกโอ้เสียใจเสียดายมากปลูกมา5 ปีตายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนปลูกต้นไม้จะรู้นะว่าจะรักฝากมันและหวงแหนมันก็ตอนนี้ก่อนครับอาจารย์ตลอดก่อน
0: ครับผมครับ ในคำถามง่ายๆนะครับในความรู้สึกของผมนะครับในหมู่บ้านเราหรือในชุมชนของเราเนี่ยสมมุติล่ะเอาละเราจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีรักต้นไม้รักป่าไม้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มปลูกจะเรียกว่าป่าไม้เล็กๆหรือจะเป็นป่าละเมาะก็ได้นะครับคือพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราควรจะเริ่มยังไงครับหรือว่าเราควรจะทําแม้กระทั่งในบ้านของเราอันนี้นะครับคือเราจะเริ่มรักต้นไม้ละเราควรจะเริ่มขั้นตอนยังไงครับ
1: ก็ตั้งแต่คือถ้ามีบ้านอยู่แล้วมันมีสองอย่างนะมีสองอย่าง มีบ้านอยู่แล้วหรือปลูกบ้านใหม่ท่านหลายท่านก็เห็นว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบางทีไม่มีต้นไม้เลยใช่ไหมครับอย่างบ้านอาจารย์จำรัดเองผมไป
0: ไม่มีต้นไม้เลย
1: ไม่มีต้นไม้เลยร้อนมาก
0: หลังคาเรือนนะ
1: ร้อนมากเห็นไหมครับ
0: ร้อน
1: มากแต่บางที่เขาก็จะปลูกต้นไม้ให้นะครับอาจจะมีพื้นที่ด้านข้างนิดนึงประมาณสัก1/4ของพื้นที่บ้านที่เป็นสวนเป็นอะไรก็มีต้นไม้ปลูกให้ตรงกำต้นอะไรเงี้ยผมก็คัดมาแล้วแต่เราจะปลูกเหมือนก็ปลูกได้นะครับจริงๆในเมืองเนี่ยอย่างกรุงเทพอะไรปลูกได้หมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราปลูกเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าปลูกป่าเศรษฐกิจเนี่ยในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยคำว่าใบไม้มันต้องเป็นอย่างเช่นน่าจะเป็นอุทัยอะไรขึ้นไปแล้วนะมันถึงจะได้ผลนะครับแต่ถ้าเป็นภาคกลางลงมาเช่นอยุธยาหรืออะไรต่างเนี่ยปลูกได้จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ป่าไม้นะครับปลูกเป็นร่มเงาหรือไม้บางอย่างที่ปลูกได้อยู่นะครับมาจะใช้จริงจริงจังก็ได้ครับแต่ว่าก็ต้องมีพื้นที่พอนะครับแต่ถ้าปลูกส่วนใหญ่เนี่ยเราปลูกไม้ในบ้านเนี่ยจะปลูกเพื่อหนึ่งเป็นไม้ไว้เวลาออกดอกแล้วมันหอมมันอะไรอย่างนี้นะครับเช่นต้นจำปีจำปาหรือต้นอะไรต่างๆที่มันมีส่งกลิ่นหอมมันก็มันจะได้ประโยชน์หลายอย่างนะแต่มันเป็นร่มเงานะครับมันไม่ใช่ใช้เนื้อไม้นะครับเพราะงั้นการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีจุดประสงค์ว่าเราปลูกเพื่ออะไรแต่อย่างน้อยทุกคนปลูกนะครับปลูกเพื่อร่มเงาอย่างน้อยก็มีร่มเงาให้เราแล้วก็มันก็จะแสดงถึงว่ามันจะได้เย็นวันนี้ไอ้คำว่าร่มเงาเราจะเห็นก็สังเกตว่าถ้าเรามีถ้าเราปลูกบ้านใหม่เนี่ยมันควรจะมีนะครับตอนนี้สามอันนี้เนี่ยมันจะมีแผนที่ที่ออกแบบภูมิทัศน์ด้วยไม่ใช่ออกแบบบ้านอย่างเดียวต้องคิดถึงออกแบบภูมิชั้น1แดดมาทางไหนตะวันออกตะวันตกควรจะมีต้นไม้อยู่ตรงไหนบ้างอาทิตย์ไหนนะครับด้านไหนควรจะเป็นหน้าบ้านที่จะรับลมมาจากทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเป็นศาสตร์ที่ทางสถาปนิกภูมิสถาปัตย์เนี่ยเขาจะเก่งนะครับมันจริงเหล่านี้มันจะเป็นตัวช่วยสังเกตไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยบ้านแต่ละหลังก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้บ้านคนไทยมีต้นไม้ปลูกตรงนี้ทำให้มันบังแดดแล้วมันไม่ร้อนอะไรต่างมีร่มเงาเวลาเราไปสร้างไปนั่งแต่ต้นใต้ต้นไม้แล้วเราไม่ต้องไปสร้างไอ้ศาลาบังแดดนะเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้มันก็ร่มเย็นละอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เป็น
0: บ้านเราเนี่ยถึงกับมีตำราปลูกไม้มงคล8ทิศนะครับเนี่ยคือบอกว่าทิศเหนือเนี่ยจะต้องปลูกต้นไม้ชนิดนี้แต่อยากให้บ้านร่ำรวยเนี่ยทิศใต้ต้องปลูกต้นไม้ชนิดเราถึงจะมีตำราปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าเดิมๆเนี่ยคนไทยดั้งเดิมก็คงจะรักต้นไม้แต่มายุคนี้นี่เราตัดไม้จนเหี้ยนนะครับแล้วก็มีแต่ป่าคอนกรีตครับผมอย่างที่หมู่แบ้งที่บริสิทธิ์พูดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง80หลังคาเรือนนะครับต้นไม้ใหญ่ไม่มีเลยเดินไปนี่ร้อนจริงร้อนจริงๆนะครับร้อนจริง
1: ๆก็อย่างนี้นะครับมันสามารถเสริมได้ครับอาจจะไปใช้ไม้กระถางก็ได้ครับซื้อกระถางที่ใหญ่หน่อยนะครับให้ดินเยอะหน่อยครับผมยังมีโครงการเลยตอนนี้ยังไม่สามารถจะกระทำได้ผมมีตอนนี้ผมมีไม้ล้อมไม้ต้นเล็กอะนะไม้พยุงนะไม้พยุงคำว่าไม้พยุงเนี่ยโอ้โหคนบอกโอ้ปลูกไม้พยุงแล้วจริงๆไม้พยุงอะปลูกที่จะได้เนื้อจริงๆเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีมากนะแต่ไม้พยุงที่ผมปลูกเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าการปลูกไม้เนี่ยมันเข้าประเด็นเราพอดีการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจป่าเศรษฐกิจคืออะไรนะครับการป่าเศรษฐกิจคือป่าที่ปลูกขึ้นมาแล้วได้เนื้อไม้เอาไปทำสามารถตัดออกมาแล้วเอาไปทำได้และปลูกแบบหมุนเวียนให้ป่ายังเป็นป่าแล้วมีไม้เนี่ยออกมาเรื่อยๆนะเพราะงั้นมันจะมีโครงการเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดต่อไปนะฮะแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนถ้าเราไปปลูกป่าแล้วมันไม่ได้เนื้อไม้ล่ะ มันก็ไม่สมมันก็ไม่ถ้าเรียกอะไรมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับเพราะเราจุดประสงค์เราไม่ใช่ว่าใช้ดูหรือใช้สวยงามหรือใช้แก้ลดความร้อนเฉยๆไม่ใช่เราต้องการเรือไม้ดังนั้นการปลูกป่าจริงๆเนี่ยทำไมเห็นไหมครับว่าไม้ในป่ามันทำไมถึงสูงมันสวยมันตรงปิ้วเลยแล้วมันก็โอ้โหเนื้อไม้มันดีมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแม่ไม้คุณสังเกตว่าเวลาลูกไม้มันหล่นมาเนี่ยป่าไม้ต้นไม้ต้องการอะไรต้องการแสงแดดเพราะฉะนั้นป่าทั้งป่าเนี่ยมันจะบังแดดไปเกือบหมดเพราะมันจะต้องสูงทะลึ่งขึ้นมาให้มันไปออกแดดให้ได้มันจะยืดตัวจนกระทั่งมันไปหาแดดได้นั่นแหละครับนั่นแหละคือไม้ในป่าที่มีคุณภาพดี
0: ครับ
1: เพราะว่ามันยืดตัวตรงเวลามันใหญ่มันก็จะตรงและใหญ่นั่นแหละครับไม้ในป่าที่เป็นแบบนั้นแต่เราไปปลูกไม้ในสวนมันคนละอย่างมันไม่มีอะไรไปบังคับเพราะงั้นผมปลูกไม้พยูงในสวนมันไม่ได้ไม้ครับมันได้เป็นพุ่
0: ม
1: มันแบ่งให้ตรงขึ้นไปเพราะอันนี้ทดลองแล้วต้นหนึ่งปลูกหน้าบ้านไม่มีอะไรบังเลยออกเป็นพุ่มหมดเลยนะไม้พยุงนะอีกต้นหนึ่งไปแอบไว้ใต้ต้นแจ้งเขาเรียกต้นแจ้งต้นพายุสายเขาเรียกต้นแจ้งต้นแจ้งมันก็จะมืดโหมครึ้มพอไปปลูกปุ๊บมันทะลึ่งขึ้นไปโผล่ยอดข้างบนมันตรงพิ้วเลยนี่นะก็บอกได้เลยว่านี่แหละธรรมชาติเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้แบบนี้เราก็ต้องคำนึงถึงว่าการปลูกที่ไหนถ้าเราไปปลูกในป่าเลยที่มันยังมีป่าอยู่โอเคต้นไม้ต้นนั้นจะได้เนื้อเพราะมันจะตรงแล้วก็ค่อยๆโตนะครับกี่ปีวงปีมันก็จะบอกว่ากี่ปีกี่ปีมันโตขึ้นประกอบกับเรามีจำนวนพันไม้ที่ดีเข้าไปโตเร็วอะไรต่าง
0: อ
1: ันนี้คือเป็นป่าแบบป่าเศรษฐกิจที่อยู่ในป่าแต่ป่าอีกอย่างหนึ่งคือป่าที่อยู่ในสวนหรืออยู่ในไร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นควรจะทำยังไงมีต้นไม้บางต้นที่มันทะลึ่งของมันเองโดยที่มันไม่ใช่เป็นออกข้างแบบมาต้นไม้ไปอยู่นะต้องมีต้นไม้พวกไม้เนื้อแข็งที่เป็นไม้แล้วเป็นไม้อย่างเช่นถ้าเราเข้าใจทำไมถึงป่าไม้ก็จะมีมาตรา7นะครับอันตั้งแต่สมัยโบราณเลยห้ามตัดไม้ประเภทกอประเภทกอไม้ที่ห่วงห้ามที่สุดก็คือ1ไม้สัก2ไม้ยางนาไม้ยางนาถามว่ามันมีคุณภาพดีไม่ใช่ไม้ยางนามาทำไม้ก่อสร้างไม้ต่างๆซึ่งมันไม่ค่อยมีราคาแต่รู้ไหมว่าต้นไม้2ประเภทนี้เป็นไม้แม่พญาไม้คือมันถึงแม้มันจะยังอยู่อิสระของมันไม่มีแดดทั่วไปมันก็จะทะลึ่งขึ้นมาสูงต้นไม้ก็จะถึงสูงตรงนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นต้นไม้อื่นน่ะมันจะออกข้างอย่างเช่นมะค่าอย่างเงี้ยไม้แดงมันจะออกข้างมันไม่ตรงมันถ้ามันอยู่ในป่ามันจะตรง
2: ครับ
1: ถ้ามันโดนแดด
2: มันจะไม่ตรงครับเวลาหมด
1: ทำไมมันหมดเร็วจัง
2: หมดเร็วอย่างใหญ่ครับ
1: เรื่อง
2: โอ้
1: เรื่องผมไม่ได้ดูเวลา
2: เอาไว้ต่อที่นั่นนะ
1: ได้ครับ
2: ได้นะเสียดายอ่ะผมก็นั่งฟังเพลเลยเอาเขาส่งซิกว่าหมดเวลาแล้วโอเคขออนุญาตที่จะใช้คำว่าขอบคุณครับขอบคุณท่านนึกลบหมดเลยครับขอบคุณนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะต่อยอดได้แล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่าน
1: ติดตาม
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับ
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เตรียมข้อคู่มือเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยฉบับสมบูรณ์สอปตหวังเป็นคู่มือสร้างความปลอดภัยห่วงสถานการณ์อุทกภัยชายแดนใต้นายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมดูแลเข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาสำหรับคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาในร่างโดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนจากเวทีทดสอบการรับรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตรงกับบริบทพื้นที่มากที่สุดโดยตัวคู่มือมีการจัดทำเป็นภาษาไทยควบคู่กับภาษามาลายูเพื่อความสะดวกในการสื่อสารพร้อมได้รวบรวมข้อมูลสำคัญอาทิเบอร์โทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉินรายชื่อจุดอพยพปลอดภัยและอื่นๆเพื่อความจำเป็นแก่ประชาชนได้ศึกษาสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มักประสบอุทกภัยน้ำท่วมในห่วงหลายปีซึ่งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวรับมือโดยสอปตมุ่งหวังว่าคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนจะเป็นเครื่องมือเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่193

านเพดานหินที่กดเตี้ยลงมาแทบจรดพื้นอันเป็นบริเวณที่อึดอัดอากาศเบาบางที่สุดออกมาได้ก็สู่แนวทางที่สะดวกในการเคลื่อนไหวตามเดิมทั้งสามยันกายขึ้นมานั่งพักเหนื่อยและเตรียมตัวที่จะคืบหน้าต่อไประพินจำได้อย่างแม่นยำโดยการทบทวนย้อนกลับไปอีกไม่เกิน30เมตรเท่านั้นก็จะถึงบริเวณอันเป็นปากเหวใหญ่ที่ขวางทางอยู่ซึ่งเมื่อคืนเป็นตำแหน่งที่เขาเสียเวลาสำรวจมากที่สุดรวมทั้งได้ทดลองตะโกนทำเสียงดังให้สะท้อนกล้องขึ้นไปเบื้องสูงแล้วเก็บเป็นข้อคิดอยู่ป่านนี้ขุนเขาและพงไพรเบื้องนอกคงจะสว่างสวัยไปแล้วด้วยแสงตะวันระพินคิดแต่ในถ้ำไม่มีแสงอะไรให้ค้นพบเลยทว่าเขาก็ยังมั่นใจอย่างเต็มที่ในข้อที่ว่ามันจะต้องมีช่องทางให้อากาศถ่ายเทขึ้นได้เพราะมิฉะนั้นจะเอาออกซิเจนที่ไหนมาหายใจอยู่ได้ในขณะนี้เนื่องมาจากพากันมุดเข้ามาจากปากทางด้านโน้นไกลออกลิบลับเช่นนี้ซึ่งความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์เช่นนี้ทั้งบุญคำและจันไม่มีโอกาสจะทราบได้รวมทั้งไม่เฉลียวคิดด้วยไม่มีการเตือนกันพอเขาเริ่มเคลื่อนลูกศิษย์ทั้งสองก็ไหวตัวตามทันทีระพินคงใช้วิธีเดิมคือส่องไฟเป็นจังหวะจังหวะไปแล้วก็งมไปในความมืดอาศัยจากภาพที่มองเห็นในลำแสงไฟที่ส่องเป็นชั่ววาบขณะที่เดินก็ใช้มือควานคลำออกไปก่อนป้องกันไม่ให้โขดหินที่โผล่งอกเป็นแง่มุมอยู่สลับซับซ้อนเหล่านั้นชนกระแทกกระสีสักหรือร่างกายไม่มีอะไรจะต้องห่วงบุญคำและจันที่ตามอยู่เบื้องหลังเพราะชำนาญเส้นทางดีอยู่ก่อนแล้วทั้งสามไปกันได้อย่างคล่องตัวที่สุดแต่ก็ไม่มีการประมาทหรือชะล่าใจเลยระวังกริบกันทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวและเมื่อเจ้านายไม่พูดสองคนก็เลยพลอยเงียบกริบเพราะตระหนักใจดีว่าพรานใหญ่กำลังใช้ความคิดหนักแล้วก็ย้อนกลับมาถึงปากเหวใต้ภูเขาภายในถ้ำนรกแห่งนั้นระพินสั่งให้จันผู้ถือตะเกียงแบตเตอรี่เปิดสวิตช์ขึ้นทันทีเพราะเป็นเส้นทางอันตรายยิ่งพอหลอดนีออนเล็กๆพลังจากถ่านไฟฉาย6ก้อนสว่างนวลขึ้นก็ช่วยมองเห็นเส้นทางได้ในระยะรอบตัวใกล้ๆขณะนั้นเองจันผู้ทำหน้าที่ชูตะเกียงไฟฟ้าส่องอยู่ก็ร้องเย้วออกมาดังลั่นกระโดดตัวลอยผงะหลังพึงก้นจ้องเบ้าลงกับพื้นระพินกับบุญคำซึ่งกำลังพิจารณาอยู่คอปากเหวถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจหันขวับมาก็มองอะไรไม่เห็นซะแล้วเพราะตะเกียงที่อยู่ในมือจันดับวูบกลายเป็นความมืดมิดดำสนิทไปทันทีระพินฉายไฟปราดไปที่จันพร้อมกับเสียงร้องตะวาดอย่างกึ่งตกใจกึ่งโมโหของบุญคำว่าไอ้จันนั่นเองเป็นอะไรงูงับไปหรือยังไงจากลำไฟฉายของจอมพรานที่สาดจ้าไประยะห่างกันแค่สามวาเท่านั้นทั้งเขาและบุญคำเห็นจันนั่งแผลมือกลางตีนกลางอยู่กับพื้นตะเกียงที่ถือตกอยู่กับพื้นหินใกล้ๆตัวจันนั่งตาเหลือกเหมือนคนกำลังช็อกริมฝีปากสั่นเขียวระพินโจรพรวดเดียวถึงคนของเขากลั้นใจแล้วตบฝ่ามือขวาชาดลงไปที่ก้านคอจันแทบหัวทิ่มแต่ก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นมาได้เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำก็กระโจนเข้าสมทบจันละล่ำละลักโวยวายออกมาว่านายไอ้นั่นมันแยกเขี้ยวอ้าปากยังงับจันสิ่งที่จันชี้บอกคือแท่งหินงอกลักษณะประหลาดท่อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากระดับพื้นเป็นเงาตะคุ่มอยู่สูงเพียงแค่เอวเมื่อระพินส่องดูเขาก็ชะงักไปเหมือนกันเพราะสันฐานของมันเหมือนคนถูกตัดขาดครึ่งตัวหรือมิฉะนั้นก็โผล่ขึ้นมาครึ่งตัวจากพื้นหินมีส่วนศีรษะส่วนคอส่วนอันเป็นอกและร่างกายท่อนบนใกล้เคียงคนที่สุด
บริเวณที่มองดูเป็นแขนทั้งสองข้างขาดด้วนเพียงข้อศอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณที่เป็นทรงใบหน้านั้นดูหน้าขนลุกชวนขวัญหายเป็นที่สุดเพราะพอจะเพ่งให้ดูเป็นคิ้วตาจมูกและริมฝีปากที่อยู่ในสภาพสยะชัดพอประมาณทีเดียวบุญคำเองพอมองเห็นตามลำไฟฉายส่องก็พังงะหลังไปก้าวนึงเหมือนกันแต่ระพินยืนพินิจจ้องเขม็งวาบแรกที่เขาส่องดูราวกับว่ามันมีชีวิตเคลื่อนไหวสยะยิ้มกับเขาได้แต่เมื่อเพ่งเขม็งไปด้วยดวงจิตอันกล้าแข็งมันก็คือก้อนหินธรรมดานั่นเองเพียงแต่เสื้อทรงสันฐานชวนให้ตาฝาดได้เท่านั้นเขายังจับไฟฉายนิ่งอยู่ที่นั่นแล้วหิ้วแขนจันให้ลุกขึ้นยืนบอกมาเสียงต่ำๆว่าหลิวไหลจริงๆจันเห็นก้อนหินเป็นอะไรไปได้สาบานนี่นายให้ตายคาอยู่ในถ้ำนี่แหละนายตะกี้นี่มันเป็นคนชัดๆเป็นคนโผล่ขึ้นมาจากพื้นหินครึ่งตัวจันส่องไฟก็ไปเห็นชนิดเดินก็ไปเกือบชนเรามารอดแล้วมันอ้าปากจะงับจันจริงๆไม่ได้ตาฝาดเลยลูกตาสองข้างแดงโร่ยังกระใต้เข้าไปจุดไว้เนี่ยจันร้องบอกลิ้นพันกันแทบไม่เป็นภาษากายสั่นเทาไปหมดระพินจุปากลั่นพี่โถเว้ยไอ้บ้าก็เห็นชัดๆอยู่นี่ว่าหินงอกทำเสียเส้นได้จริงๆเจ้านี่ปากเขาพูดไปเช่นนั้นแต่ในใจภาวนาหัวใจพระเจ้าห้าองค์แล้วเป่าลงบนฝ่ามือตบลงไปที่ศีรษะของสมุนซ้ายอีกครั้งปลุกสติสัมปชัญญะให้คลื่นกลับมาก่อนที่จันจะเตลิดวิ่งหลุดลงเหวไปจันสุดหวบอย่างหมดเรี่ยวแรงลงไปจ้ำบ้าวกับพื้นอีกครั้งแต่ดูจะมีอาการดีขึ้นอย่างคนคุมสติได้ยกมือขยี้ตาจ้องแล้วจ้องอีกบุญคำเองก็เบิกตาจ้องไปที่หินก้อนนั้นเหมือนกันอย่างเขม็งครู่หนึ่งแกก็หันหน้าไปจ้องเจ้านายในเงาสลัวของแสงไฟฉายแล้วมองไปยังหินรูปคนครึ่งท่อนนั้นอีกครั้งหัวร่อเสียงพิกลในลำคอแต่ก็ช่วยพูดกลบเกลื่อนมาให้สอดคล้องกับคำพูดของเจ้านายไอ้จันเอ้ยเอ็งมันแย่เต็มทีแล้วนี่ดีไม่เพ่นตกเขวตกนรกไปแค่สะดุดหินก้อนเดียวก็ตาฝาดเห็นเป็นอะไรไปได้งั้นตะเกียงไฟฟ้าทำไมถึงได้ดับมืดไปด้วยหยิบขึ้นมาสิบุญคำสวิตช์อาจปิดไปก็ได้ตอนจันทำตกไปถ้าเปิดแล้วไม่ติดเขย่าแรงๆเข้ามันจะติดเองอะระพินสั่งเรียบๆบุญคำล้มก้มลงไปหยิบตะเกียงแบตเตอรี่ขึ้นมาสวิตช์เลื่อนไปในตำแหน่งปิดจริงๆคงเป็นเพราะแรงสะเทือนที่จันล้มแล้วก็หล่นแต่เมื่อตาเท่าเปิดสวิตช์มันก็ไม่ยอมติดเหมือนหลอดจะขาดหรือกลไกอะไรชำรุดระพินรำคาญเต็มทีคว้าขึ้นมาได้ก็เขย่าแรงๆอยู่ 2-3 ครั้งหลอดนีออนจึงสว่างนวลขึ้นตามเดิมหินงอกอันมีลักษณะเหมือนคนขาดครึ่งตัวนั้นบัดนี้ท่ามกลางแสงตะเกียงและลำไฟฉายมันคงเป็นแต่เพียงรูปร่างลำไม้เท่านั้นจันเริ่มขวัญดีขึ้นสะบดอะไรพึมพำเดินเข้าไปยกเท้าขึ้นถีบบริเวณที่มองเห็นเป็นรูปศีรษะคำรามออกมาว่านี่นะไอ้เวรตะไลตะกี้มึงจะงับกูให้ได้กูไม่ได้ตาฝาดไปสักหน่อยพอนายบอกให้เปิดไฟปั๊บก็เห็นกันจังหน้าพอดีใจหล่นไปถึงปลายตีนเลยพรานใหญ่รั้งไหล่คนของเขาออกมาเมื่อเห็นจันยกเท้าขึ้นถีบซ้ำๆๆอย่างโมโหโกรธานี่จันอย่าทำเก่งไปเลยตอนนี้ตะกี้ร้องเสียงหลงทำมาตกอกตกใจไปหมดถอยมาเถอะประเดี๋ยวมันก็แยกเขี้ยวจะงับให้เท่านั้นจริงๆเท่านั้นจันหัวเราะแฮ่ๆถอยออกมาโดยดีแต่ก็ยังจ้องดูอย่างพินิจอยู่เช่นนั้นพลางบ่นว่าขามาขาไปผ่านอยู่ 2-3 เที่ยวแล้ว
ไม่เคยเห็นอย่างที่เห็นตะกี้มาก่อนเลยมาอีกคราวนี้จะเล่นเอาจันจับไข้หัวโกรนทีเดียวนายดูให้ดีๆเถอะไอหินอุบาทก้อนนี้รูปร่างมันเหมือนหินทั่วไปเมื่อไหร่ยังกับคนโผล่ขึ้นมาจากพื้นถ้ำครึ่งโตยังไงอย่างนั้นบุญคำเลี่ยงเข้ามายืนใกล้เขากระซิบมาเสียงเบาที่สุดว่านายไอ้จันไม่ได้ตาฝาดหรอกมันจะเล่นงานไอ้จันจริงๆดีแต่ว่านายมาด้วยไม่งั้นยุ่งทีเดียวแหละตะกี้นี่ถ้าลำพังบุญคำคงเอาไอ้จันไว้ไม่อยู่หรอกถ้าไม่แล่นลงเหวก็ดีฟอชักดิ้นชักงออยู่ตรงนี้ไปแล้วบุญคำก็พลอยเอ็ดเหลวไหลไปคนไม่มีอะไรหรอกเขาเอ็ดเบาๆจันไม่ได้ยินว่าบุญคำพูดกันนายว่ายังไงได้ยินเฉพาะเสียงระพินดุลูกพี่ตนเท่านั้นหันมามองนะระพินจึงเปลี่ยนความสนใจซะโดยบอกให้บุญคำโดยบอกกับบุญคำด้วยเสียงปกติว่าไหนไหนว่ามีเทียนขี้ผึ้งติดมาด้วยเล่มหนึ่งไม่ใช่เหรอตะคำไหนส่งมานี่สิบุญคำล้วงมือลงไปในย่ามอึดใจก็งัดเอาเทียนที่มีรอยจุดไว้ก่อนแล้วครึ่งเล่มส่งให้ระพินรับมาแล้วส่งต่อไปให้จันสั่งง่ายๆว่าอ่ะจันนั่นแหละจุดเทียนเล่มนี้ขึ้นแล้วตั้งเทียนไว้บนหินก้อนนั้นตรงบริเวณที่ดูเหมือนจะเป็นหัวนั่นแหละจันยิ้มแห้งๆรีๆรอๆลักษณะครึ่งคลาดครึ่งกล้าพอระพินตวาดมาเบาๆสั่งให้ทำก็เอาเทียนเดินเข้าไปจนชิดหยุดไฟติดไส้ขึ้นพอเอียงเทียนเพื่อที่จะทำให้น้ำตาเทียนหยดลงไปก่อนสำหรับติดใต้ถนัดปรากฏว่าเปลวไฟที่ติดอยู่บนปลายเทียนมีอันเป็นดับวูบลงทุกครั้งพอครบ3ครั้งที่เทียนมีอันเป็นไปต้องดับลงทุกครั้งจันก็ถอยหลังกรูดมาชนเขาสั่นหัวโดยเร็วบอกเสียงรัวไม่ไหวนายมือจันไม่ถึงมันเป่าดับไปทุกทีก็ทำไมจะไม่ดับเล่ามีอย่างเหรอเวลาจะหยดน้ำตาเทียนลงไปดันเอียงเทียนจะเกือบคว่ำอย่างนั้นเปลวไฟมันก็ดับสิบุญคำเข้าไปจุดเขาหันไปบอกกับบุญคำตาพรานเท่าผู้แรงทางไสยเวทเหนือกว่าลูกน้องยิ้มเลี่ยนเลี่ยนเขาละมันนายใช้บุญคำก็จะลองดูแต่ไม่กล้ารับรองว่าจะติดได้หรือเปล่านาว่าแต่นายบอกบุญคำก่อนนายจะทำอะไรเออเธอน่ะไปติดเทียนตรงนั้นก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวรู้เองบุญคำก็แน่จริงเหมือนกันแกรับเทียนจากจันทันทีจบขึ้นเหนือศีรษะสวดภาวนาพึมพำอะไรอยู่ใจนึงก็ยื่นส่วนไส้ของเทียนไปทางเขานายจุดไฟแช็กติดกับไส้เทียนเขาบุญคำจะเอาไปติดที่นั่นเองพรานใหญ่สะบัดซิปโป้สว่างเป็นเปลววูบขึ้นจ่อติดกับไส้เทียนให้พอติดได้ที่ดีแล้วบุญคำก็ก้าวช้าๆทำปากหมุบหมิบหมุบหมิบสวดคาถาก้าวเข้าไปจนชิดหินประหลาดรูปศีรษะคนก้อนนั้นแล้วหยดน้ำตาเทียนลงโดยภาวนาไม่ขาดปากปรากฏว่าเปลวไฟไม่ดับน้ำตาเทียน 4-5 หยดหล่นลงมากระทบยอดหินตำแหน่งอันดูเหมือนเป็นศีรษะนั้นพอให้เป็นฐานและตาเท่าเจ้าพิธีไสยศาสตร์ก็กดลำเทียนลงไปมันก็ติดสนิทมั่นคงตั้งลำตรงแนวส่องประกายจากเปลวที่ลุกติดไส้ตั้งเป็นกรวยแสงไม่มีการกระดิกราวกับเทียนที่จุดอยู่ในครอบแก้วเปล่งรัศมีอยู่เรืองรองติดเทียนเสร็จบุญคำก็ถอยหลังกลับมาระพินตบหลังแกอย่างพึงพอใจใช้ได้ไม่เลวหรอกบุญคำถ้าไม่ตายด้วยกันซะในถ้ำวันนี้ต่อไปก็ถ่ายทอดวิชาให้จันมั่งอย่าเก็บอมไว้คนเดียวบุญคำหัวเราะหึ่ๆในลำคอบุญคำนะครอบให้จันได้รอกนายถ้ามันคิดจะเรียนจริงว่าแต่นายเฮ
ไม่เห็นครอบไปบุญคำมั่งเลยเสียแรงเป็นครูศิษย์รับใช้มานานนายน่ะมีดีกว่าไอ้คำตั้งหลายสิบเท่าแต่ไม่เคยให้ไอ้คำไว้มั่งเลยสักครึ่งของนายก็ยังดีพรานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับคำพูดของบุญคำตามองสังเกตนิ่งอยู่ที่เปลวไฟบนปลายเทียนบนหินก้อนนั้นแล้วจับแขนสมุนซ้ายขวาดึงให้ไปอยู่ข้างหลังนี่ทั้งสองคนไปนั่งสำรวมสงบสติอารมณ์เฉยๆไว้จะเห็นหรือจะได้ยินอะไรก็อย่าพูดอย่าทักอย่าแสดงอาการอะไรให้ผิดปกติออกไปจนกว่าฉันจะเรียกระหว่างนี้ก็ตั้งสติสวดมนต์ไปก็ได้อย่างเข้าใจแม้จะไม่ถี่ถ้วนนักและรู้เส้นกันดีอยู่แล้วทั้งบุญคำและจันถอยห่างออกไปประมาณ3ก้าวสุดกายลงนั่งราบกับพื้นหุบปากเงียบ

ระพินไพรวันหย่อนกายลงนั่งตรงหน้าก้อนหินอันมีเทียนติดอยู่นั้นขัดสมาธิเพชรยืดลำตัวตรงมือทั้งสองแบขึ้นวางซ้อนกันอยู่บนตักสูดลมหายใจลึกดวงตาจับนิ่งไม่กระพริบไปยังเปลวไฟบนปลายเทียนที่เป็นกรวยตั้งนิ่งตรงขึ้นไปด้านบนและดูประหนึ่งภาพวาดนั้นลักษณะของเขาเหมือนเพ่งกสิณหรือมิฉะนั้นก็สะกดจิตตัวเองโดยใช้เปลวเทียนเป็นจุดรวมพลังจิตภายในถ้ำบริเวณนั้นเงียบแสนเงียบเงาของพรานใหญ่ที่นั่งเหมือนบริกรรมอยู่เบื้องหน้าพรานคู่ใจทั้งสองไม่ไหวติ่งเลยแทบจะแลเห็นเป็นท่อนหินเช่นเดียวกันไฟฉายและตะเกียงไฟฟ้าบัดนี้ดับมืดคงมีแต่แสงเพียงจุดเดียวตรงยอดเทียนเท่านั้นสาดริบหรี่ไปรอบด้านในรัศมีจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเต็มไปด้วยปริศนามิชามินานในความนิ่งและเงียบสงบนั้นสำเนียงชนิดหนึ่งก็เริ่มแวววิเวกโหยหวนมาจากที่ใดที่หนึ่งไม่ปรากฏชัดไม่

ือเปล่าไม่ทราบได้แต่ทั้งบุญคำและจันต่างได้ยินพร้อมกันมันฟังเหมือนเสียงกู่ร้องโวกโวยขึ้นมาจากก้นเหวหรือมิฉะนั้นก็จากหลืบเพดานหินย้อยเหนือหัวขึ้นไปประดุดสำสัตว์จมบาบในห้วงอเวจีครวนครางเสียงร้องโหยหวนฟังไม่ได้ว่าควรจะเป็นสำเนียงมนุษย์หรือสัตว์อบายภูมิบางขณะก็เป็นเสียงหัวเราะแหบต่ำปะปนกันมาแยกแยะไม่ถูกและพื้นถ้ำรอบด้านก็มีอาการเหมือนจะสั่นคลอนเคลื่อนไหวน้อยๆเสียงหินลั่นอยู่ครึกๆมีอาการคล้ายจะถล่มทับลงมาจันเริ่มตัวสั่นเทากำลังใจชักไม่มั่นคงขึ้นมาอีกเหลียวมองไปรอบๆกายอย่างวอกแวกแต่ตาเท่าบุญคำคุมสติมั่นมือหนึ่งขยุ้มคอลูกน้องไว้กดบังคับแน่นป้องกันไม่ให้จันลุกขึ้นแล่นตะเลิดพร้อมทั้งร่ายคาถาขับพูดขับปีศาจเท่าที่แกร่ำเรียนมาว่าไปตามเรื่องเบื้องหน้าคนทั้งสองท่ามกลางสิ่งวิปริตอาเพศน่าสยองขนนั้นต่างยังเห็นจอมพรานนั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกไม่สะทกสะเทือนต่อภาวะแวดล้อมรอบกายอย่างใดทั้งสิ้นเหมือนก้อนหินก้อนที่เขานั่งเผชิญหน้าอยู่พักใหญ่ต่อมาเสียงหินลั่นรอบตัวและสำเนียงร้องครวญครางน่าสะพึงกลัวเหล่านั้นก็ค่อยๆเลื่อนห่างออกไปห่างออกไปทีละน้อยกระทั่งที่สุดก็กลายมาเป็นดุษณียภาพดังเดิมแล้วคราวนี้เองทั้งบุญคำกับจันที่นั่งเบิกตาโพลงอยู่เบื้องหลังก็เริ่มสังเกตเห็นเปลวไฟบนปลายเทียนที่เป็นกรวยนิ่งอยู่สั่นไหวเล็กน้อยก่อนโอนเอียงไปมาแล้วก็บิดพลิ้วเป็นเกลียวเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งบางครั้งก็มีอาการคล้ายๆลมจากที่ใดที่หนึ่งเป่าพัดมาทำท่าจะดับมิดับแลวุดวิดจวนเจียนแต่ก็มิดับเปลวไฟลู่พลิ้วไปทางโน้นทีทางนี้ทีรอบทิศทางไปหมดทั้งที่ไม่มีลมพัดผ่านมาให้รู้สึกได้เลยครู่ใหญ่ต่อมาการพลิกพลิ้วด้วยอาการประหลาดจากเปลวไฟบนปลายเทียนนั้นมันก็กลับมาตั้งตรงแนวเป็นปกติเหมือนเดิมอยู่ชั่วขณะจิตจากนั้นไม่ถึงอึดใจมันก็เริ่มเบนกลวยเป็นรูป45องศาชี้เอนขึ้นสู่เบื้องบนอันเป็นเพดานถ้ำที่สูงเป็นช่อชันขึ้นไปและคงสภาพนิ่งเพียงอยู่เช่นนั้นราวกับจะมีอะไรดึงดูดหรือบังคับให้เปลวพุ่งส่วนปลายไปทางด้านนั้นโดยไม่กระดิกเฉไปทางอื่นอีกเลย2นาทีเต็มๆที่เปลวไฟบนปลายเทียนชี้ทิศทางให้ในสภาพน่าอัศจรรย์ระพินขยับตัวลุกขึ้นทันทีเสียงเขาบอกมาโดยไม่เหลียวหลังว่าเอาละบุญคำจันลุกขึ้นได้แล้วก็เข้ามานี่

สองพรานอาวุโสค่อยๆลุกขึ้นทันทีอย่างงุนงงไม่อาจเข้าใจความหมายใดๆได้เดินย่องเข้ามาประกบเขาคนละด้านเห็นจอมพรานแหงนหน้ามองสูงขึ้นไปยังเพดานถ้ำด้านบนเหนือบริเวณปากหุบเหวนั้นตามแนวชี้ของแสงเทียนอันสนิทนิ่งเขาบุยปากกับลูกน้องซ้ายขวาทั้งสองมีช่องทางระบายอากาศอยู่บนหลืบหินข้างบนนั่นแน่นอนนายรู้ได้ยังไงบุญคำกระซิบถามเบาที่สุดขณะที่แงนมองตามพร้อมกับจันทร์ระพินเองก็ยังหมายตานิ่งอยู่ตรงนั้นมีลมจากด้านล่าง

จากปล่องเหวนี่แหละดูดขึ้นไปยังหลืบตำแหน่งนั้นเปลวเทียนก็ชี้บอกตำแหน่งอยู่นี่อากาศจากปล่องเหวเย็นชื้นกว่าจะลอยขึ้นหาอากาศที่อบอุ่นหรือร้อนกว่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีช่องทางระบายลมตรงนั้นและคงเป็นช่องทางใหญ่ด้วยบุญคำกระจันฟังคำอธิบายของระพินอย่างไม่เข้าใจหันมองหน้ากันเองแล้วยิ้มแย่ๆอากาศเย็นลอยขึ้นไปหาอากาศอุ่นเรืออากาศอุ่นจะลอยมาหาอากาศเย็นบุญคำไม่รู้เรื่องอะไรบุญคำรู้อย่างเดียวว่าเปลวเทียนมันชี้บอกตำแหน่งอะไรกับนายสักอย่างหนึ่งด้วยอำนาจอาคมของนายซะมากกว่าบุญคำจะรู้หรือเข้าใจยังไงก็สุดแล้วแต่เถอะเป็นนั้นว่าเอางี้สองคนยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคอยส่องไฟฉายฉันตัวฉันเองจะไต่ขึ้นไปตามหลืบหินนั่นเพื่อจะพบลู่ทางอะไรบ้างแล้วคอยสังเกตเปลวเทียนไว้ด้วยนะว่าขนาดที่ฉันไต่ขึ้นไปอ่ะมันจะเบนไปทางด้านอื่นอีกไหมถ้ามันเปลี่ยนทิศหรือเริ่มไหวรวนเรไปทางอื่นก็ให้ตะโกนบอกฉันนะเดี๋ยวนายขอบุญคำถามนายสักนิดเถอะจะถามอะไรเล่าก็ตอนที่นายนั่งบริกรรมอยู่หน้าเทียนนี่นะนายได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าถ้ำมันลั่นครืดครืดยังก็จะพังทับลงมาแล้วก็มีเสียงยังกับผีนรกขอส่วนบุญแซ่รอบตัวไปหมดบุญคำไม่ได้ยินคนเดียวนะนายไอ้จันก็ได้ยินด้วยระพินสันศีรษะตอบหน้าตาเฉยปกติว่าคิดนึกไปเองแล้วก็ได้ยินไปเองฉันไม่เห็นได้ยินอะไรสักอย่างก็บอกแล้วไงว่าให้สงบสติอารมณ์คุมไว้ดีเอาละอย่าไปมัวชักช้าอยู่เลยเวลาไม่ค่อยท่าใช้ไฟส่องทางให้ด้วยแล้วกันฉันจะปีนขึ้นไปดูลาดเราก่อนเดี๋ยวนี้กล่าวจบเขาก็เคลื่อนที่ทันทีอย่างตัดสินใจเด็ดขาดค่อยๆไต่เลาะขอบเหวอันมินเมไปก่อนบุญคำก็ส่องไฟให้เห็นเส้นทางใจเต้นอยู่ตึกตึกส่วนจันก็คอยชำเลืองมองดูที่เปลวเทียนตลอดเวลาเห็นยังคงชี้ดิ่งเป็นมุมเอ็นดูประหลาดอยู่เช่นนั้นโดยไม่กระดิกไหวเลยพอถึงตำแหน่งที่ตรงกับหลืบหินเบื้องบนดำทะมึนแลชะเงื้อมอยู่เหนือศีรษะสูงขึ้นไปประมาณ 7-8 วาเกือบติดเพดานถ้ำจอมพรานก็ค่อยๆเกาะแง่หินที่โผล่ยื่นออกมาอย่างปราศจากระเบียบแต่ก็สวยงามระคนไปกับความน่ากลัวนั้นปีนป่ายขึ้นไปช้าๆอย่างระมัดระวังค่อยๆเหยียบโหนสูงขึ้นเป็นลำดับโดยมีลำแสงไฟฉายช่วยส่องให้ทุกช่วงพื้นหินค่อนข้างลื่นและเต็มไปด้วยคราบตะไคร่บางแห่งก็มีทาน้ำไหลแผ่วจางอยู่รินสองสามครั้งที่เขาเกือบพลาดเพราะความลื่นแทบจะพลัดร่วงลงมาทำเอาทั้งบุญคำและจันร้องอุทานอย่างตกอกตกใจเพราะถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าจะหล่นลงไปในปล่องเหวที่รอรับอยู่เบื้องล่างเมื่อนั้นแต่ระพินก็สามารถคว้าแง่หินเกาะห้อยตองแต่งอยู่ได้อย่างน่าหวาดเสียวแล้วก็ออกแรงขึ้นข้อรั้งตัวเองให้สูงขึ้นไปใช้เท้าเหยียบยันแง่ข้างเคียงค่อยๆไต่กระดึบขึ้นไปทีละช่วงสะดวกบ้างยากบ้างสลับกันไปโดยหยุดมองหาลู่ทางอยู่เป็นระยะส่วนบุญคำก็ฉายไฟให้เขาเห็นทิศทางเหนือศีรษะขึ้นไปอย่างคนเข้าใจอะไรอยู่ดีแล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาแนะนำหรือออกคำสั่งว่าควรจะฉายให้เห็นอะไรอย่างใดบ้าง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่191

เงาสลัวของลำไฟฉายที่หล่อนเปิดตั้งไว้ยิ้มให้แล้วรับยามาใส่ปากดื่มน้ำตามเข้าไปขอบคุณคริสขอบคุณครับคุณรอบคอบและวางตัวเป็นผู้ใหญ่สำหรับผมเสมอนะไม่ว่ากับคุณหรือกับใครฉันก็รอบคอบและเป็นผู้ใหญ่เสมอแล้ววุฒิเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นจะให้บอกสักกี่ครั้งล่ะว่าฉันไม่ใช่สาวรุ่นอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นนะเอาละเป็นนั้นว่ารู้คุณน่ะสาวใหญ่สาวแก่ผ่านโลกมามากมายก่ายกองสารพัดเล่สารพัดกลมาแล้วควรจะเป็นชั้นครูบาอาจารย์เป็นพี่สาวหรือเป็นแม่ของไอ้ไก่อ่อนอย่างผมหล่อนยิ้มซึมๆสายหน้าแช่มช้าวางมือทั้งสองลงบนไหล่เขานี่วุฒิป่วยการที่เราจะมาทะเลาะหรือผิดใจอะไรกันในภาวะเช่นนี้นะฉันขอโทษถ้าฉันทำให้คุณไม่พอใจเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกมีกำลังขึ้นบ้างยังเราจะได้ลองช่วยกันงมหาช่องทางดูทางออกด้านหน้านะมันถูกหินถล่มปิดตันและท่วมขึ้นไปสูงสักกี่สิบเมตรก็ตามแต่เราก็ยังมีลมหายใจกันอยู่ได้สบายแสดงว่ามันจะต้องมีช่องทางถ่ายเทอากาศผ่านเข้าออกได้ไม่งั้นเราหมดออกซิเจนหายใจแล้วก็ตายกันไปนานแล้วล่ะกล่าวพลางหล่อนก็ล้วงซิปโป้ออกมาจากกระเป๋าเสื้อที่ขาดวิ่นทดลองขีดไฟเขาดูพอประกายไฟแลบแวบมันก็ลุกติดไส้ของที่จุดบุหรี่อันนั้นทันทีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าภายในโพรงถ้ำยังมีออกซิเจนแม้จะไม่มีปริมาณมากเท่ากับอากาศโล่งๆภายนอกก็ตามนั่นแหละคือความหวังของเราล่ะคริสเขาบอกนอกจากปืนแล้วเครื่องยังชีพประจำตัวในเป้หลังของคุณอยู่ครบถ้วนไหมแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวก้มหัวลงครบไม่มีอะไรตกหล่นขาดหายไปหรอกอาหารเรชั่นประมาณ4มื้อกระสุนสำรองยาจำเป็นชุดติดตัวเชือกปืนพกเสื้อกันหนาวเข็มทิศแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆที่มักคุเทศนำทางของเราคนนั้นกำหนดไว้ให้ว่าควรจะมีอะไรบ้างก่อนที่จะออกเดินทางมาซึ่งมันจะช่วยชีวิตเราไปได้ระยะหนึ่งทีเดียวในภาวะเช่นนี้ถ้างั้นก็สบายแล้วล่ะคริสของผมก็ยังอยู่ครบเหมือนกันในเป้หลังเนี่ยจะขาดหายไปก็อย่างเดียวแหละคือนาฬิกาข้อมือไม่รู้มันขาดกระเด็นไปตอนไหนคุณหิวไหมเนี่ยถ้าหิวเอาเป็นว่าเราจะทานอาหารจากเรชั่นกันก่อนแล้วค่อยงมหาทางกันทีหลังดีไหมฉันยังไม่หิวหรอกคุณล่ะถ้างั้นก็มาสำรวจเส้นทางกันสัก2ชั่วโมงก่อนเป็นไงเผื่อจะพบลู่ทางอะไรบ้างในโพรงถ้ำที่บุญคำกระจันบอกไว้ว่าเป็นช่องทางตันนี่ผมก็คิดอย่างคุณเหมือนกันนะปากทางมันปิดตันหมดแล้วแต่เรายังมีอากาศหายใจได้มันก็ต้องแปลว่าไม่น่าจะเป็นทางตันทึบซะทั้งหมดอย่างน้อยอากาศมันถ่ายเทได้เข้ามาตามช่องแตกของหินหรือเส้นทางที่สองคนนั่นไม่เคยรู้มาก่อนเพราะถ้ามันตันทึบจริงๆป่านนี้หมดอากาศหายใจไปนานแล้วแต่ผมสงสัยซะจริงถ้ามีช่องทางที่อากาศถ่ายเทได้แบบนี้ก็ทำไมวิทยุติดต่อของเราจึงเรียกไม่ได้ผลหรือว่าพวกข้างนอกที่ถือวิทยุอยู่ตายกันหมดแล้วอาการของคริสติน่าขบคิดขณะที่ค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์โดยการฉุดมือให้ยืนตามขึ้นของเชิดวุฒินี่คุณเมื่อเข้ามาอยู่ในภูมิประเทศแถบนี้นะไอ้เรื่องกระแสคลื่นวิทยุมันเอาแน่ไม่ได้หรอกบทมันจะรับได้มันก็รับได้หรือบทมันจะขาดหายไปซะเฉยๆมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันคุณโดยเรายังค้นหาสาเหตุไม่ได้แน่นอนนอกจากสันนิษฐานไว้ว่าบริเวณทั่วไปแถบนี้บางส่วนเป็นโซนที่คลื่นวิทยุใช้ไม่ได้ผลเต็มที่เพราะอาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดประเภทอันโนนแมกเนติกโฟร์สแผ่รังสีเข้ามาควบคุมไว้ในบางครั้งบางคราวก็ได้กล่าวจบ
หล่อนก็เร่งตุ่มวอลลุ่มเต็มที่พร้อมทั้งดึงสายอากาศที่ยาวสุดช่วงของมันซึ่งก็ยืดเต็มที่ขึ้นไปได้เพียงแค่2ฟุตเท่านั้นอยากวิทยุรับส่งแบบมือถือขนาดจิ๋วแต่มีพลังรับและส่งสูงจากแบตเตอรี่พิเศษอันสร้างขึ้นมาสำหรับใช้กับวิทยุจารกรรมชนิดนี้โดยเฉพาะไม่มีสัญญาณหรือเสียงเรียกจากเพื่อนมนุษย์ร่วมกลุ่มที่พลัดพรากแยกจากกันไปโดยไม่สามารถเดาเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเลยแต่พอหล่อนหมุนปุ่มสควีนซึ่งเป็นตุ่มบังคับให้ไวต่ออาการรับส่งมากที่สุดก็ปรากฏเสียงคลื่นอากาศลั่นอู้โครกครากสนั่นไปหมดจึงรีเสียงตามเดิมพลางยักไหล Hopeless หล่อนพึมพำออกมาจากส่วนลึกของลำคอและปิดสวิตตบเสาอากาศหดต่ำจมลงไปในเครื่องจนหมดสอดตัวเครื่องเข้าซองหนังที่คาดไว้กับเข็มขัดปิดฝาตามเดิมโดยไม่คิดที่จะนำขึ้นมาเปิดอีกทำไมไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้เผื่อเวลาใดเวลาหนึ่งพวกนั้นอาจเรียกมาคุณเชิดบุตรเตือนแต่หล่อนสันศีรษะไม่จำเป็นนะคุณวิทยุนี่คุณลืมแล้วเหรอว่าคลื่นรับกับคลื่นส่งนั้นคนละคลื่นกันถ้ามีใครเรียกมาถึงแม้เราจะปิดเครื่องไว้ก็ตามสัญญาณจากคลื่นส่งจะมากระทบแร่รับทำให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณออดเตือนขึ้นเองถ้ามีเสียงเรียกดังขึ้นแบบนั้นเราค่อยเปิดสวิตช์ทีหลังเสียงพูดของเขาก็จะออกมาจากลำโพงไม่ต้องเปิดเครื่องสแตนบายไว้เปลืองแบตเตอรี่หรอกคุณแล้วว่าแต่เครื่องของคุณที่มอบให้กับบุญคำและจันไว้เถอะคุณแน่ใจเหรอว่าได้อธิบายเขาเข้าใจในวิธีใช้งานอย่างถูกต้องแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ใช่หรอคุณเครื่องไม้เครื่องมือของพวกคุณมันสะดวกทันสมัยไปซะหมดจนกระทั่งคนโง่ที่สุดก็เข้าใจได้ง่ายๆถ้าเขายังไม่ตายแล้วกดคีย์เรียกมาเมื่อไหร่หากกระแสคลื่นมันไม่ถูกตัดด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแร่ธาตุอะไรที่เรายังค้นไม่พบมันก็จะมาดังเป็นสัญญาณเรียกขึ้นที่เครื่องของเราเองอย่างที่คุณบอกแล้วเอาละส่งไฟฉายของคุณกระบอกนั้นไหมผมเดี๋ยวใช้อันเดียวกันก็พอของผมสงวนไว้ก่อนแล้วคุณก็คอยเดินตามหลังผมแล้วกันกล่าวจบเขาก็รับไฟฉายเดินป่าจากหล่อนที่ยังเหลือพลังถ่านแห้งอยู่พอสมควรฉายกราดไปยังทิศทางด้านในซึ่งเห็นเป็นช่องแคบๆหักเลี้ยวไปตามผนังซอกหินพลางก้าวออกเดินเชิดวุฒิจัดให้ไรเฟิลสะพายเฉียงใหม่เชิดวุฒิจัดให้ไรเฟิลสะพายเฉียงไหลไวป้องกันการพลัดหลุดอีกมือหนึ่งชักมีดโบวี่จากเอวขึ้นมาถือแทนเพื่อใช้ในการเคาะดูตามโขดหินงอกหินย้อยและผนังหินที่ค่อยๆเดินผ่านไปรวมทั้งใช้ทางด้านสันมีดสับให้เป็นรอยบินกระเทาะทำเป็นเครื่องหมายไว้กันลืมคริสติน่าจรดเท้าตามหลังเข้ามาอย่างแผ่วเบากระชั้นชิดชนิดเอื้อมมือถึงระวังปล่องหรือรูเหวตามพื้นนวุฒิอย่าลืมส่องตรวจที่พื้นตรงหน้าที่คุณจะก้าวไปด้วยนะอย่าส่องแต่เฉพาะก้อนหินหรือตามผนังเพดานอย่างเดียวล่ะคุณหล่อนเตือนขึ้นเบาๆขณะที่แตะหลังเขาไว้ก่อนที่เชิดวุฒิจะเริ่มก้มมุดเข้าไปในช่องแคบซึ่งเป็นหนทางบังคับอยู่เส้นทางเดียวเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากที่แง่หินกดต่ำลงมาไม่สามารถจะยืนหรือเดินเข้าไปในสภาพที่ยืดกายเต็มส่วนสับได้ทั้งนั้นเอางี้เชิดบุตรหยุดยืนนิ่งบอกมาเอาเชือกประจำตัวของคุณมัดติดเอวของผมไว้แล้วโยงปลายอีกด้านหนึ่งไปมัดกับตัวคุณถ้าผมพลาดหลุดลงไปในปล่องโพรงด้านต่ำเพราะไม่ทันสังเกตหรือจะด้วยอุปัตถวะเหตุอะไรก็ตามก็ยังพอติดสายเชือกด้านคุณอยู่จะได้อาศัยยึดช่วยดึงขึ้นมาได้คุณถามฉันแล้วเมื่อกี้นี้ว่าฉันเคยเดินในถ้ำมาก่อนหรือเปล่าซึ่งฉันก็ตอบคุณไปแล้วคราวนี้ฉันถามคุณมั่งแล้วกันในคำถามเดียวกันนี่แหละคุณเคยเดินหรือสำรวจถ้ำจริงๆมาก่อนมั่งไหมบุตร
ถ้าจะให้ตอบกันจริงๆก็ไม่เคยอะคุณผมเดินป่าหลายครั้งแต่ไม่เคยเดินถ้ำสักทีนึงเพราะรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะน่าสนุกอะไรนักในการมุดถ้ำโดยไม่จำเป็นและเท่าที่เดินป่ามาแล้วหลายครั้งก็ไม่เคยมีความจำเป็นที่จะต้องมุดเข้าถ้ำสักทีนอกจากถ้ำตื้นๆกว้างใหญ่ชนิดมองเห็นปากทางออกอยู่ใกล้ๆถ้างั้นเราก็ไม่ชำนาญเท่าๆกันแหละคุณเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าให้ฉันเดินหน้าคุณคุมไว้ข้างหลังอ้าวคุณคนเดินนำไปข้างหน้านะมันเสี่ยงกว่าคนเดินตามหลังนะคุณเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดกับคนหน้าก่อนน่ะนี่วุฒิฉันไม่ได้คิดจะมาเสี่ยงหรือว่าแสดงความเก่งกล้าสามารถอะไรกับคุณในเรื่องนี้นะคุณแต่เหตุผลมันมีอยู่ว่าตัวฉันน่ะมีน้ำหนักน้อยกว่าคุณถ้าฉันพลาดหลุดลงเหวคุณก็จะสามารถฉุดรั้งช่วยเหลือฉันไว้ได้ทันในการเดินทางคุมอยู่ด้านหลังแล้วก็มีสายเชือกมัดติดกันเช่นที่ว่านี่ถ้าคุณเดินหน้าเวลาคุณพลาดฉันอาจไม่มีแรงพอที่จะยึดคุณไว้ได้และในที่สุดก็จะถูกฉุดให้ร่วงไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเลือกวิธีปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าคุณก็เป็นเหตุผลที่พอรับฟังได้นะคุณเชิดวุฒิว่าแล้วเบี่ยงตัวเบียดเข้าริมผนังถ้ำอันแคบจำกัดนั้นปล่อยให้คริสติน่าแทรกตัวผ่านล้ำไปเบื้องหน้าและส่งเชือกที่ถือเตรียมพร้อมแล้วในมือของหล่อนให้เขานายทหารหนุ่มจัดการมัดติดกับเอวตัวเองก่อนอย่างมั่นคงแล้วเข้ามาประกบหลังหล่อนช่วยผูกมัดเป็นเงื่อนให้จากปลายเชือกอีกด้านหนึ่งคริสติน่ายืนกอดอกเฉยให้เขาโอบแขนทั้งสองจัดการกระสายเชือกรอบเอวกิ่วของหล่อนพอผูกเสร็จเขาก็สวมกอดหล่อนไว้เบาๆทางเบื้องหลังนั้นนิ่งกันไปชั่วครู่เบื้องหน้าหนทางแคบดำมืดที่ไม่รู้ว่ามีอะไรรอคอยอยู่เบื้องหน้านั้นคริสติน่าลดมือทั้งสองลงมาจับที่อ้อมแขนที่รัดรอบเอวหล่อนไว้เอ็นศีรษะพิงกระไหล่ที่ซ้อนอยู่เบื้องหลังคริสคุณคิดมาก่อนหรือเปล่าคิดอะไรอ่ะคุณคิดว่าจะมาทุกข์ยากมาเผชิญหน้ากับความตายลำพังสองต่อสองแบบนี้ก็สังหรณ์อยู่เหมือนกันตั้งแต่เดินอยู่ในช่องเขาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้คิดหรอกผมสารภาพรับผิดอีกครั้งครับที่เป็นต้นเหตุตัวการทำให้คุณต้องมาอยู่ในภาวะเช่นนี้เพราะเพลงเนื้อร้องอุบาทโสโครกของผมเพลงนั้นน่ะแทนที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วคอยระวังตัวไว้ดีฮะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งที่ผ่านมาแล้วอ่ะคุณแล้วก็ไม่มีโอกาสจะแก้ไขมันดีขึ้นอีกแต่ถึงยังไงคุณก็ยังอุตส่าห์จับฉันโยนเข้ามาในซอกนี้ได้ทันก่อนที่หินจะหล่นลงมาทับฉันแหละและคุณเองก็กระโจนตามเข้ามาร่วมสถานการณ์ทุเรศกับฉันทันเหมือนกันเอาละปล่อยฉันได้แล้วอย่ามามัวกอดอย่างนี้เลยทุกนาทีที่ผ่านไปน่ะมันหมายถึงโอกาสแห่งการรอดชีวิตของเราถ้าหากว่าโอกาสรอดมันยังพอจะมีอยู่บ้างอย่ามามัวอ้อยอิงถ่วงเวลาอยู่เลยคุณทั้งนั้นให้ผมแก้ตัวหน่อยได้ไหมเป็นการขอโทษคุณขอโทษเจ้าของเพลงที่แต่งไว้ก่อนด้วยเนื้อร้องที่ไพเราะแล้วก็ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขอโทษยังไงจากใบหน้าที่แนบกันใกล้ชิดโดยลักษณะโอบกอดทางเบื้องหลังนั้นเชิดวุฒิกระซิบเป็นเนื้อเพลงเดิมนั้นเบาๆว่า Love me tender love me sweet outต่อให้ครบประโยคสิคุณ Never let me go หล่อนกระซิบต่อประโยคให้ครบเนื้อความท่อนแรกแล้วเบี่ยงริมฝีปากมาสัมผัสกับริมฝีปากเขาเบาๆครั้งหนึ่งเชิดบุตรกอดไว้แน่นแน่นอนครับผ
มจะไม่มีวันปล่อยให้คุณจากไปอย่างเด็ดขาดไม่ว่าเดี๋ยวนี้หรือเมื่อไหร่นอกจากจะขอติดตามไปทุกหนทุกแห่งแม้แต่ความตายและนรกอย่างนั้นเหรอบุตรใช่ครับแม้แต่ความตายหรือในนรกอ่ะถ้าเช่นนั้นก็ follow me คริสติน่าปลดแขนเขาออกแล้วเริ่มเคลื่อนที่ไปในช่องทางอันน่าสะพรึงกลัวเบื้องหน้านั้น

หล่อนเป็นคนฉายไฟตรวจทางและเดินนำไปเบื้องหน้าอย่างระมัดระวังตามโพรงหรือที่ถูกควรจะเรียกว่ารูหินอันมีระดับต่ำชนิดต้องคุ้มตัวเดินนั้นเชิดวุฒิคืบตามมาเบื้องหลังระยะเอื้อมือถึงสอดสายสายตาตามลำไฟฉายของคริสที่กราดไปในแนวทิศทางด้านอันแคบจำกัดและเต็มไปด้วยซอกในขณะเดียวกันก็คอยระวังหลังด้วยอย่างหวาดระแวงไม่ไว้วางใจต่อสิ่งใดทั้งสิ้นผ่านโขดหรือหน่อหินตำแหน่งใดที่น่าจะเป็นจุดสำหรับสังเกตได้เขาก็ใช้สันมีดสับเป็นตำหนิไว้ทุกครั้งหนทางที่คืบหน้ากันไปในลักษณะย่องและด้อมด้อมมองมองนั้นในช่วงแรกก็มีเพดานค่อยๆลดต่ำลงทุกขณะจนถึงกับบางขณะต้องคลานกันเข้าไปแต่แล้วชั่วไม่นานก็มาถึงบริเวณที่ส่วนเพดานหินเหนือศีรษะขึ้นไปมีส่วนขยายสูงขึ้นพอจะลุกขึ้นมาเดินกันได้โดยไม่ต้องก้มอีกสลับกันอยู่เช่นนั้นบริเวณส่วนกว้างของเส้นทางก็เช่นกันบางช่วงถึงกับต้องตะแคงตัวเบียดแทรกกายผ่านเข้าไปชนิดตัวรีบจนต้องปลดเครื่องหลังออกก่อนบางช่วงก็กว้างขวางบางช่วงก็กว้างขวางขนาด 3-4 เมตรพื้นบางแห่งเป็นหินราบเรียบบางแห่งก็เต็มไปด้วยหนอหินหรือหินงอกโผล่แซมขึ้นมามีรูปลักษณะสันฐานต่างๆยอดปราสาทยอดส่วนก็มีเป็นรูปสิงสาราสัตว์ชนิดต่างๆก็มีหรือบางขณะก็มีลักษณะเหมือนคนยืนทะมึนระงานเงือดเงื้ออาวุธเตรียมจะทำร้ายอยู่ชนิดที่พอส่องไฟไปกระทบก็แทบจะพังอะหลังทำให้ตกใจขวัญหายกันอยู่บ่อยๆขณะหนึ่งที่คริสติน่าหยุดเหมือนจะสำรวมสติอารมณ์ภายหลังจากที่หล่อนสาดไฟไปปะทะกับโขดหินงอกสูงขึ้นมาในระดับเท่าตัวคนอย่างจู่โจมกระทันหันโดยการหักเลี้ยวไปตามเส้นทางบังคับภาพนั้นเหมือนคนยืนคอขาดปราศจากหัวเชิดวุฒิเองพอมองไปเห็นก็แทบหงายหลังฝ่ามือข้างหนึ่งตะครุบกำพระเครื่องรางที่ห้อยติดคออยู่อีกมือนึงเหนียวไหล่แม่เพื่อนสาวคู่ชีพต่างคนต่างยืนตัวแข็งนายทหารหนุ่มมีสิ่งยึดเหนี่ยวและเชื่อมั่นเคารพบูชาโดยเชื่อในอำนาจพระพุทธคุณจึงสามารถตั้งสติได้เร็วกว่าคริสซึ่งมีแต่เฉพาะความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวเขาหัวเราะขึ้นเบาๆตบไหล่หล่อน ความมืดและแสงไฟฉายที่อ่อนกำลังเต็มทีของคุณน่ะมันสร้างภาพมายาลวงตาให้เรามองเห็นเป็นภาพไปได้ต่างๆนานาคุมสติไว้ดีคริสเมื่อผมยังอยู่ใกล้คุณอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะภาพนั้นน่ากลัวกว่าภาพโครงกระดูกที่คนเฝ้าถ้ำในดิสนีย์แลนด์แกล้งกระตุกให้ร่วงลงมาหลอกฉันเมื่อตอนเด็กๆซะอีกนะหล่อนกระซิบแล้วมันก็เป็นความจริงเพราะหินก้อนที่ประจันหน้าบุคคลทั้งสองอยู่ในขณะนี้มันมองไม่ผิดอะไรกับอสุรกายที่มีร่างกายครบทุกส่วนจะขาดหายไปก็เพียงอย่างเดียวคือศีรษะเหมือนคนถูกตัดคอฉะนั้นคริสจำไว้อย่างเดียวนะคุณในภาวะเช่นนี้อะไรก็ตามที่มองเห็นว่าน่ากลัวที่สุดเราจะต้องเข้าไปใกล้มันไม่ใช่เพ่นหนีเอาละตอนนี้คุณไปอยู่ข้างหลังผมก่อนแล้วกันผมจะเข้าไปพิสูจน์ให้คุณดูว่ามันเป็นแต่เพียงหน่อหินที่งอกตามธรรมชาติเท่านั้นเองกล่าวจบเขาก็รั้งตัวหล่อนให้ไปอยู่ด้านหลังตนเองภาวนาคาถาอยู่ในใจแล้วก็เดินตรงเข้าไปจนชิดฉายไฟส่องดูในระยะใกล้พร้อมทั้งเอามีดโบวี่กรีดกระทบปรากฏเสียงโลหะสัมผัสดังแกรกกรากคริสติน่ากัดริมฝีปากแน่นค่อยๆก้าวตามหลังเขาเข้ามาเห็นไหมคุณหินแท้ๆเชียวบางทีธรรมชาติก็อุตริในการสร้างสรรค์เหมือนกันแหละเขาบอกยิ้มแล้วแงนขึ้นพูดกับร่างอันปราศจากศีรษะที่ยืนตระหง่านสูงขนาด6ฟุตเศษนั้นเป็นการทักทายว่าไงเพื่อน
ยืนเฝ้าถ้ำอยู่ตรงนี้มานานกี่หมื่นกี่แสนปีแล้วปากเขาพูดไปอย่างหนึ่งให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่ในใจอย่างน้อยก็ท่องอิติปิโสถอยหลังส่งจิตน้อมระลึกไปถึงหมดทุกองค์ของเกจิอาจารย์ที่ตนเคยเคารพบูชาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อขออำนาจบารมีคุ้มครองป้องภัยอย่างน้อยที่สุดเชิดวุฒิก็รู้สึกตัวเองดีว่าที่เขาทำตัวเป็นผู้กล้าหาญมีสติมั่นคงได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะมีคริสผู้ซึ่งเขาถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าได้ร่วมสถานการณ์อยู่ด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องวางตัวเองให้เป็นที่อบอุ่นเป็นหลักประกันของหล่อนอย่างดีที่สุดในสภาพที่เผชิญอยู่นี้ถ้าลำพังตัวเขามาเห็นจังหน้าเขาคนเดียวป่านนี้คงวิ่งแจ้นไปไม่รู้ทิศทางดีไม่ดีชนโขดหินที่งอกอยู่ระเกะระกะขอหักตายไปแล้วก็ไม่รู้อาการของเขาเช่นนั้นทำให้แม่นักเคมีฟิสิกส์สาวเลือดอเมริกันผสมตุรกีเริ่มขวัญดีขึ้นหล่อนจรดเท้าเข้ามาจนชิดหินลักษณะน่ากลัวนั้นแล้วเอื้อมมือไปแตะที่บริเวณอันเป็นแขนซึ่งห้อยอยู่ข้างกายวุฒคราวนี้เสียงเรียกของหล่อนแหบพร่าอะไรคริสลองแตะดูที่หินประหลาดก้อนนี้แล้วดูสิว่าคุณจะมีความรู้สึกเหมือนฉันหรือเปล่าเชิดวุฒกัดริมฝีปากเบาๆเอื้อมมือไปแตะอีกครั้งบอกว่าก็หินแข็งกระด้างนั่นแหละหรือคุณว่ามันเป็นไงอ่ะคริสติน่าเอาหลังมือขยี้จมูกมีอาการครุ่นคิดพิศวงหนักหันไปแตะสัมผัสกับหินงอกก้อนอื่นๆที่อยู่ใกล้แล้วหมุนตัวกลับมาแตะหินก้อนอันเป็นรูปคนหัวขาดนั่นอีกครั้งนี่คุณไม่รู้สึกเหมือนฉันเลยเหรอหินรอบด้านของเราขนาดนี้นะมันเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งแต่หินก้อนนี้มีอุณหภูมิผิดไปมันอุ่นยังไงพิกลอยู่นะบุตรขุ้มขนในเรือนกายของเชิดบุตรเริ่มจะลุกชันเป็นระลอกขึ้นริ้วๆเขาทดลองคลำดูหินก้อนอื่นๆใกล้เคียงแล้วหันมาแตะหินก้อนนั้นอีกผมไม่เห็นรู้สึกเหมือนกับคุณเลยคริสถ้ามันจะเย็นมันก็เย็นเท่าๆกันนั่นแหละเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันบรรยากาศอย่างเดียวกันหรือถ้ามันจะอุ่นมันก็อุ่นเท่าๆกันไม่เห็นผิดกันสักนิดปากเขาพูดกลบเกลื่อนน้ำเสียงปกติไปเช่นนั้นเองแต่ความจริงนั้นประสาทสัมผัสทางกายก็ไม่ผิดอะไรกับคริสทุกอย่างหินรอบด้านเย็นเฉียบปานก้อนน้ำแข็งจริงๆแต่ถ้าว่าหินรูปหัวคนที่มันขาดยืนรังงานอยู่นั่นมันดูอุ่นผิดสังเกตไปมากซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เสียงพูดในลักษณะแผ่วเบากระซิบกระซาบของทั้งสองแม้จะเบาสักเพียงใดก็ตามมันสะท้อนพึมพำไปทั่วเราก็มีใครมากระซิบอยู่รอบๆกายแซดไปหมดแม่ผมทองนะต้องนับว่าเป็นคนที่กล้าหาญจิตประสาทแข็งผิดเพศเมื่อเขาบอกมาเช่นนั้นหล่อนก็ไม่กล่าวโต้เถียงเช่นไรอีกเพียงแต่ยืนจ้องหินก้อนนั้นเขม็งและจับไฟในมือของเขาส่องตั้งแต่ยอดซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นชัดว่าเป็นส่วนคออันปราศจากศีรษะไล่ระลงมาที่สองไหล่อันเป็นหนอกราวกับลูกมะพร้าวได้ขนาดกันพอดีทั้งสองข้างสูงอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามลักษณะเปลือยโล่งต่ำลงมาที่เอวคอดกลางลำตัวนั้นมีลักษณะเหมือนนุ่งเตียวหยักรังแบบถกเขมรไว้ท่อนลำขามีแม้กระทั่งส่วนอันน่าพิจารณาได้ว่าเป็นหัวเข่าแต่สำหรับส่วนเท้านั้นฝังจมหายไปในพื้นหินด้านล่างแขนทั้งสองมีสันฐานของฝ่ามือและนิ้วเพียงแต่ว่าติดกันเป็นพืชเท่านั้น

0: เดี๋ยวยึดหอละพังเดี๋ยวขโมยตู้บริจาคนี่ติดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีสั่งเดินหน้ายกเลิกเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างชาติบนเกาะพะงันหลังพบต่างด้าวถือหุ้นเกินเกณฑ์112รายเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้ากวาดล้างและตรวจสอบการถือครองที่ดินของนิติบุคคลในพื้นที่เกาะพังงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังมีการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีนิติบุคคลถือครองที่ดินในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,832 รายโดยตรวจเจอนิติบุคคลที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสูงถึง112รายแบ่งเป็นนิติบุคคลทั่วไปร้อยละ 93.9 นิติบุคคลที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 5.7 จำนวน112รายและรายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งจำหน่ายแล้วร้อยละ 0.4 สำหรับนิติบุคคลที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์จำนวน112รายแบ่งเป็นกรณีที่ตรวจพบ104รายและกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว8รายโดยมีการถือครองที่ดินรวม124แปลงเนื้อที่รวม86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาคิดเป็นประมาณ 86.86 ไร่ส่วนผลการดำเนินการพบว่าอยู่ระหว่างพิจารณาสั่งจำหน่ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน28รายอยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินส่วนแยกเกาะพังงานตรวจสอบเพื่อเสนอจำหน่ายจำนวน76รายและผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งจำหน่ายไปแล้วจำนวน8รายรวม9แปลงทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและติดตามกรณีที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและคุ้มครองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดลำห้วยไม่รอบคอบน้ำกัดเซาะที่ดินพังทลายใครต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแหลมเกษตรกรคนหนึ่งที่ทำนาอยู่ในที่ดินแปลงหนึ่งต่อมาเทศบาลตำบลได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยลำพยางตอนล่างโดยได้มีการตัดต้นไม้ที่อยู่บนคันดินริมห้วยเดิมออกจนหมดแล้วนำดินในลำห้วยซึ่งมีลักษณะเป็นดินทรายขึ้นมาทำเป็นคันดินแทนเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำที่มีปริมาณมากได้พัดคันห้วยพังและพัดดินทรายไปทับถมต้นข้าวในนาข้าวของนายแหลมเสียหายนายแหลมได้มีหนังสือขอให้เทศบาลตำบลไปซ่อมแซมแต่ถูกเพิกเฉยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลสั่งให้เทศบาลตำบลซ่อมแซมคันดินดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าโครงการขุดลอกห้วยลำพยังแม้จะเป็นโครงการที่ดีและมุ่งประสงค์จะดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมแต่การใช้แบบก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงภูมิลักษณะของที่ดินที่นายแหลมหรือประชาชนโดยทั่วไปทำประโยชน์อยู่ก่อนในบริเวณใกล้เคียงลำห้วยดังกล่าวย่อมก่อปัญหาขึ้นได้ใหม่ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากอันเป็นผลมาจากการไม่ประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนการดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเป็นเหตุให้ในฤดูน้ำหลากกระแสน้ำที่มีปริมาณมากไหลผ่านที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์เป็นนาข้าวซึ่งเป็นช่วงโค้งน้ำกัดซ้อตลิ่งและที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์พังทลายลงรวมทั้งคันดินก็พังลงเช่นกันพฤติการแห่งคดีฟังได้ว่าเทศบาลตำบลกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายแหลมมาโดยตลอดจึงต้องรับผิดตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาทางน้ำอันหมายถึงการซ่อมหรือเสริมแนวคันดินให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อให้นายแหลมสามารถทำประโยชน์ในที่นาได้ดังเดิมเช่นก่อนมีโครงการขุดลอกโดยไม่ให้น้ำกัดเซาะคันดินพังทลายและไหลบ่าเข้าทำลายนาข้าวเสียหายอีกในฤดูทำนาทุกปีต่อไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำคันดินที่สามารถป้องกันน้ำในฤดูน้ำหลากจากห้วยลำพยังไม่ให้กัดเซาะตลิ่งพังทลายและไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวของนายแหลมอีกต่อไปโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและการชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลโดยกำหนดมาตรฐานวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงินนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบว่าปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเป็นบัญชีม้าในการกระทำความผิดมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตโดยไม่ได้เจตนาจากการเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนโดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและการชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยกำหนดมาตรฐานวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีของเยาวชนไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงินโดยธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจ e-money ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนการปรับวงเงินและจัดให้มีช่องทางติดต่อที่สะดวกเช่นโมบายแอปพลิเคชัน call center และสาขาสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขอปรับเพิ่มวงเงินโดยธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจ e-money จะทยอยปรับวงเงินตามที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนและตุลาคม2569ตามลำดับการยกระดับมาตรฐานในครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่เยาวชนจะตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกให้นำบัญชีไปใช้เป็นบัญชีม้าได้และขอให้ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจแก่บุตรหลานว่าการเปิดบัญชีให้ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชีมีความเสี่ยงที่บัญชีจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดซึ่งมีผลทางกฎหมายขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดตามและประเมินสถานการณ์รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับมาตรการให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนขุดดินพื้นที่ใหญ่ต้องมีวิศวกรรับรอง
12: เจ๊กเฮงเวลามีใครมาซื้อของช่วยถามให้หน่อยนะว่ามีใครอยากขายดินไหม
13: หรือจะซื้อไปทำอะไรฮะ
12: อ๋อผมรับจ้างถมดินเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาขายดินนะเขาจะได้เงินค่าดินแถมยังได้สระเก็บน้ำฟรีด้วยนะ
13: เรื่องมังถูกกฎหมายไหมอ่ะ
14: การขุดดินกฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะว่าต้องมีการขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.หรือเทศบาลก่อนและการขุดดินนั้นหากมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของคนอื่นไม่น้อยกว่า2เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดเช่นถ้าบ่อดินลึก10เมตรก็ต้องเว้นระยะของจุดที่จะขุดบ่อให้ห่างจากที่ดินของคนอื่น20เมตรที่สำคัญต้องมีการรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาด้วยนะคะ
12: ไม่ต้องห่วงครับเจคผมทำถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะครับเพื่อนผมที่หุ้นกันเป็นวิศวกรโยธามีใบประกอบอาชีพเรียบร้อยครับ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

มองรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัด20ปีและร่างแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนณโรงแรมปาร์คอินทาวน์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปัตตานี20ปีพุทธศักราช2566ถึง2585ฉบับทบทวนพุทธศักราช2571และร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศธรรัตนประพันธ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างเป้าหมายและร่างแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนสามารถนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงจุดตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยที่ผ่านมาสำนักงานจังหวัดปัตตานีได้ร่วมมือกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินกระบวนการทบทวนและจัดทำร่างแผนดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ผ่านการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายสำคัญและการวิเคราะห์ศักยภาพรวมถึงประเด็นปัญหาในพื้นที่ซึ่งข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมในวันนี้จะถูกนำไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเลอะเทอะเละเทะ
10: ก็เต้นไปทำอะไรมาเลอะเทอะไปทั้งตัวเลย
11: ฉันไปแอบมองน้องแมวเหมียวข้างบ้านมาแต่โชคไม่ดีเจ้าของบ้านเทน้ำอะไรลงมาก็ไม่รู้โดนเต็มๆเลยอ่ะ
10: บ้านช่องก็ไม่อยู่ชอบทำตัวเละเทะซะเรื่อย
11: อ้าวเมื่อกี้เธอบอกว่าฉันเลอะเทอะแต่ตอนเนี้ยมาบอกว่าฉันทำตัวเละเทะตกลงฉันเป็นยังไงกันแน
10: ่ที่ฉันว่าก้าวแต้มเลอะเทอะก็เพราะว่าเนื้อตัวเธอสกปรกเลอะเทอะ
11: แล้วที่เธอว่าฉันทำตัวเละเทะล่ะ
10: เละเทะก็หมายถึงไม่เป็นระเบียบหรือประพฤติตัวเหลวไหลนะสิก็อย่างที่เธอเที่ยวไปยุ่งกับบ้านคนอื่นบ้านตัวเองไม่อยากอยู่ยังไงล่ะ
12: ใช่ๆฉันเห็นด้วยแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่อยากให้ก้าวแต้มทั้งเลอะเทอะและเละเทะนะ
11: ขอบใจจ้าวิเชียรมาศ
10: เลอะเทอะหมายถึงเปรอะเปื้อนเละเทะหมายถึงไม่เป็นระเบียบความประพฤติเหลวไหล
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไบค์คอฟฟี่ครับสอปตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานยิ่งใหญ่รวมพลคาราวานไบค์คนรักคอฟฟี่และผ้าครับเพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเทศบาลนครยะลาและภาคีเครือข่ายเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ผ่านการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากาแฟและผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้หรือไบค์คอฟฟี่ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามแข่งขันนกเขาชวาสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ตลาดสากลพร้อมดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปต.เป็นประธานในพิธีเปิดงานได้กล่าวว่าปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนด้วยคุณภาพอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งกาแฟและผ้าพื้นถิ่นการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้ไร้พรมแดนโดยเฉพาะการขยายฐานตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดการแข่งขัน Thailand Coffee Brewer League การแข่งขันดริปกาแฟจากผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้ามาทั่วประเทศซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่นายชาลิประดูผู้เข้าแข่งขันทางบ้านที่มีใจรักกาแฟโดยผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันดริปกาแฟต่อในระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ภายในงานยังมีคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันจากประเทศมาเลเซียและไทยขับรถบิ๊กไบค์จากเบตงสู่เมืองยะลาผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรวมงานในครั้งนี้อีกด้วย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเงินในบัญชีหายวับธนาคารต้องรับผิดชอบ
13: นี่เธอทำยังไงดีอะเมื่อเช้าฉันเข้าไปเช็คเงินในแอปพลิเคชันของธนาคารเงินของฉันหายไปหมดเลยฉันก็เลยรีบโทรไปถามที่ธนาคารเขาก็บ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามฉันพอฉันถามว่าใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้พนักงานตอบฉันว่าไงรู้ไหมทางธนาคารจะไม่รับผิดชอบฉันจะทำยังไงดี
14: ทางเรามีหลักฐานไหมว่าไม่ได้เป็นคนกดเงินไปเองหรือเราลืมหรือเปล่าว่าเราโอนเงินช้อปปิ้งออนไลน์ไปไหม
13: โอ้ยช่วงนี้วิกฤตโควิด -19 จะเอาเงินที่ไหนไปช้อปปิ้งมากมายหลายหมื่นขนาดนี้เธอนี่ดูนี่ไงหลักฐาน
15: กรณีนี้หากมีหลักฐานว่าไม่ได้เป็นผู้ถอนหรือผู้โอนเงินตามจำนวนที่หายไปจากบัญชีตามกฎหมายแล้วการฝากเงินเป็นสัญญาที่เราตกลงกับธนาคารไว้ว่าธนาคารจะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของเราซึ่งก็คือเงินเอาไว้ให้ถ้าเงินในบัญชีหายไปไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็ตามธนาคารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคืนเงินให้ครบตามจำนวนที่หายไปแก่เจ้าของบัญชีทุกบาททุกสตางค์ค่ะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบเงินในบัญชีนะคะว่าหายไปหรือไม
13: ่ดีจังเลยฉันจะเอากฎหมายข้อนี้ไปคุยกับธนาคารคราวนี้ล่ะธนาคารต้องรับผิดชอบและช่วยฉันหาทางออกแน่ๆเลย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
16: ถ้าปราศจากคุณธรรมก็แล้วรู้บุญรู้คุณแล้วย่อมไม่เห็นความต่างกันจากสัตว์โดยทั่วไปด้วยการทำบุญรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักเวลาเลือกสถานที่เลือกบุคคลเป็นยอดบุญยอดกุศลได้ง่ายขึ้นเป็นยอดบุญยอดกุศลได้ง่ายขึ้นเป็นยอดของคุณงามความดีได้ง่ายขึ้นเพราะเข้าใจ ให้กับใครได้อะไรจากการให้ได้อะไรจากการให้พิจารณาให้ดีพิจารณาให้ลึกซึ้งพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ลึกซึ้งท่านจะต่างด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีท่านจะต่างด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เรียกว่าบุญกุศลเรียกว่าคุณงามความดีท่านจะต่างด้วยบุญกุศลต่างด้วยคุณงามความดีจึงต้องเลือกคนเลือกสถานที่เลือกเวลาเลือกวัตถุบุญกุศลจึงจะเต็มกาเลนะธรรมชาติกัญชาเอตัมมังครมุตตัมมังสนทนาธรรมตามการตามเวลาจึงจะนำพาให้เราดีขึ้นเช่นเดียวกับการให้ทานตามการตามเวลาตามบุคคลที่เหมาะสมถึงจะทำให้ได้บุญในกุศลมากขึ้นต้องเลือกให้กับคนก็มีลักษณะการให้ให้กับสัตว์ก็มีลักษณะของการให้มีประโยชน์น้อยหรือมีประโยชน์มากมีคุณน้อยหรือว่ามีคุณมากต้องนึกถึงบุญถึงคุณเป็นหลักแต่นึกถึงบุญถึงคุณเป็นหลักไม่ได้แล้วการที่เราจะยกเว้นให้อโหสิกรรมคงไม่มีต้องนึกเห็นบุญเห็นคุณเห็นคุณงามความดีที่จะพึงได้ที่จะพึงเป็นจึงจะทำให้เรานั้นยกเว้นอโหสิกรรมได้ง่ายขึ้นยกเว้นอโหสิกรรมได้ง่ายขึ้นด้วยความเข้าใจอย่างนี้การมาปรารภธรรมด้วยการมาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่มุ่งความเป็นชิ้นเป็นธรรมที่มุ่งความมีเหตุมีผลที่มุ่งความก้าวหน้าความสำเร็จให้กับตนเองนั้นจะต้องพิจารณาก่อนที่จะทำจะพูดให้ทรงเดชใครครวญทบทวนให้เห็นที่มาที่ไปทำคุณกษัตริย์ทำคุณกับคนทำคุณกษัตริย์ให้โทษทำคุณกษัตริย์มีประโยชน์ทำบุญทำคุณกับคนที่ให้โทษทำบุญทำคุณกับคนที่มีประโยชน์และทำบุญทำคุณกับบุคคลผู้มีศีลมีธรรมก็จะมีผลต่างกันเรียกว่ามีผลต่างกันมีผลต่างกันเอามากมากความจริงเป็นอย่างนี้การมากำหนดได้ในบุญในคุณในความดีซึ่งกันและกันจะทำให้เราต่างกันเหมือนฟ้ากับดินกับคนที่เนรคุณอกตัญญูการประกอบกิจการใดก็จะง่ายและสะดวกขึ้นการประกอบกิจการใดก็จะง่ายและสะดวกขึ้นทำให้เรารู้ลึกซึ้งละเอียดเรียกว่าหลักใจทำให้เรารู้ลึกซึ้งละเอียดแล้วหลักใจ อาศัยความมีเหตุมีผลดังกล่าวนี้จะทำให้เรานั้นน้อมพิจารณาน้อมทำความเข้าใจให้เห็นคำว่าบุญคุณคุณงามความดีที่เลือกได้บุญคุณน้อยบุญคุณมากบุญคุณมากบุญคุณน้อยโทษน้อยโทษมากการแยกแยะในการทำอะไรก็จะดีขึ้นโดยหลักสัจจะที่เราให้ไว้ต่อกันที่เราตั้งใจดีต่อกันที่เรามุ่งคุณงามความดีร่วมกันเรานั้นจะต้องรักษาจะกี่ปีดีดังก็ไม่เป็นไรจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เป็นไรขอให้ความจริงใจนะมันเกิดขึ้นในหมู่ในคณะด้วยสามีภรรยาบุตรดาครูอาจารย์ศิษย์เพื่อนร่วมงานถ้าสัจจะคือความจริงไม่ปรากฏในหมู่ในคณะมีแต่ความวุ่นวายในหมู่ในคณะถ้าความจริงมันไม่เกิดขึ้นคำว่าจริงใจและบริสุทธิ์ใจต้องนึกต้องน้อมเข้ามาพิจารณาให้ดีต้องน้อมนึกน้อมไม่เห็นจริงเห็นจังให้ได้ต้องอาศัยหลักข้อปฏิบัติของเราที่พยายามเอาความดีซึ่งกันและกันออกมาให้เห็นเอาความดีซึ่งกันและกันออกมาให้เข้าใจว่าเราอยู่ได้แต่ความดีนะไม่ได้อยู่ได้เพราะเหตุอย่างอื่นดีซึ่งเป็นที่ฝากปีฝากไข่ดีซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ทุกรูปแบบเราจึงยอมใจเจ้าของด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีเราจึงยอมจิตยอมใจด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีเราจึงยอมด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดีที่มีอยู่อันกล่าวได้เป็นเสียงเดียวเลยว่าหลักใจและว่าหลักของความดีด้วยเหตุผลอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะเข้าใจในคุณงามความดีที่มีอยู่ก็จะเข้าใจในคุณงามความดีที่มีอยู่เนี่ยว่าหลักใจว่าบุญคุณนี้ส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยความรอบคอบละเอียดเราจึงต้องมีสัจจะมีสัจจะต่อความจริงสิ่งที่มีอยู่มุ่งจริงทำจริงพูดจริงให้สิ่งนั้นมันปรากฏขึ้นกับใจของเราอย่าทำอะไรให้มันเป็นกระปิดกระปลอยอย่าทำให้มันดูเหมือนกับไฟลามทุ่งอย่าทำอะไรเหมือนกับไฟไม่ฟางอย่าทำอะไรเหมือนกับขี่ฝอยให้มีหลักจริงใจต่อความจริงที่มีอยู่ให้มีหลักพอเรามีหลักมีฐานมีงานทางด้านจิตใจความจริงด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราประกอบกันทำมาตั้งแต่บัดนั้นถึงเวลานี้เลือกบุคคลเลือกสถานที่เลือกเวลาถ้าเรียกเหมาะสมกับการเวลาถึงจะเป็นบุญกุศลโดยแท้ในส่วนแห่งความดีจริงถึงจะเกิดขึ้นความละเอียดของใจความสงบของใจถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจได้การเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้ทำสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้นั่งเอาชั่วโมงไม่ได้นั่งเอาการเจ็บการปวดไม่ได้นั่งเอาครูเอาอาจารย์ไม่ได้นั่งเอางานอื่นใดนอกจากคำว่าเข้าใจในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัส พยายามทำลายความสงสัยที่มีอยู่ในใจเราให้หมดไปจากใจของตนเองสัจจังเวมะดาวาจาความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายในจุดมุ่งหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะมีส่วนผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นมีส่วนผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้อาศัยความละเอียดอ่อนอย่างนี้การเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลแห่งความดีปรากฏได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่อาศัยกำลังของการเสียสละเสียสละได้ในความดีชอบงามจากวันเวลาสถานที่บุคคลพอเรามีการเสียสละได้อย่างนี้ผลแห่งความเข้าใจก็มากขึ้นเรียกว่าสนิทใจทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทั้งทุ่มสุดใจได้สุดใจทุ่มสุดเหตุสุดผลก็ได้สุดเหตุสุดผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราก็จะเป็นอย่างนี้จึงต้องทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่าให้เป็นโทษเด้อหน้าอย่างหลังอย่างปากอย่างใจอย่างอย่าให้มันมีในใจเราสร้างความละเอียดแนบเนียนให้กับใจเราให้ได้สร้างความมีเหตุมีผลให้กับใจเราให้ได้ให้ละเอียดให้รอบคอบให้สุขุมสัจจะถ้าฝังอยู่ในใจคนแล้วผลใดๆก็จะมีผลต่างกันเหมือนฟ้ากับดินที่เราเคยมีเคยเป็นเคยได้ขอให้เราใช้หลักสัจจะการบุคคลชุมชนสถานที่สิ่งแวดล้อมให้ความจริงมันปรากฏกับการบุคคลชุมชนสิ่งเหล่านั้นผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะสุขุมผลแห่งความตั้งใจก็จะละเอียดและรอบคอบสุขุมทำให้เรามีความละเอียดและลึกซึ้งฝังใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมก็จะปรากฏอยู่อย่างนี้ในส่วนที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมก็จะละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อาศัยหลักใจใส่หลักใจจริงใจนั่นแหละก็จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งซึ่งกันและกันมากขึ้นระยะทางพิสูจน์แรงมาเวลาจะพิสูจน์หัวใจซึ่งกันและกัน3วันดี4วันไข้หรือไม่อย่างไรถูกใจหรือไม่ไม่ถูกใจหรือไม่อย่างไรชอบใจหรือไม่ไม่ชอบใจอย่างไรมันก็จะฟ้องหากเรามีความเข้าใจจริงใจต่อกันเราจะเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังที่ไหนเมื่อไรความหมายของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งในส่วนลึกของใจก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งอาศัยเหตุแห่งคุณงามความดีอาศัยเหตุแห่งความเข้าใจที่มีอยู่ให้เรานั้นรักษาเหตุแห่งความจริงใจที่มีอยู่แล้วจะได้สัจจะในชีวิตมากขึ้นเจ็บปวดก็เปลี่ยนอิริยาบถง่วงนอนก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแม้ส่วนอื่นใดก็แก้ก็ปรับแล้วมันจะได้ไม่เผลอแล้วก็เคลิ้มในความเข้าใจของเราก็จะได้ตื่นเบิกบานขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเห็นหลักจริงว่าอ๋อนี่ปฏิบัติได้มั่งได้ผลง่ายเพราะมีพื้นฐานของใจที่ให้อภัยปฏิบัติที่ได้มั่งได้ผลได้ความเข้าใจง่ายเพราะให้อภัยเรียกว่าวางไว้วางไว้วางไว้วางไว้ฝึกวางเป็นเย็นได้ฝึกวางอยู่ดูได้ฝึกวางอยู่เข้าใจได้ถ้าวางไม่เป็นเย็นไม่ได้ถ้าวางไม่เป็นก็ให้อภัยไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องฝึกให้วางให้อภัยกับทุกคนดูจะดูไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะให้อภัยไม่ได้ ให้อภัยได้หมดพอเราให้อภัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีความสุขบอกไม่ถูก สามเดือนนี้จะมีอานิสงส์เหลือล้นเหลือหลายย้ำเตือนเน้นด้วยความหมายของคำว่าอำนาจวาสนาบารมีที่เราตั้งใจร่วมกันมาทานสุดชีวิตจิตใจศีลสุดชีวิตจิตใจภาวนาก็เต็มเหตุเต็มผลไม่เป็นการยกเว้นว่านั้นคืออันนี้อันนี้คืออันนั้นไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรพอเราเต็มสุดชีวิตจิตใจแล้วมรรคผลข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายละเอียดขึ้นอาศัยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจนี้ให้อภัยจึงเป็นการง่ายความง่ายความสะดวกสบายมันก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปขอให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นการให้อภัยโดยการปลูกสำนึกให้เห็นคุณงามความดีซึ่งกันและกันเมื่อเห็นรู้เข้าใจคุณงามความดีซึ่งกันและกันแล้วคำว่ายกเว้นไม่มีให้อภัยได้หมดถึงบอกว่าเมื่อมีความรักในใจแล้วให้อภัยได้ทุกอย่างเมื่อมีความดีเป็นหลักเป็นฐานแล้วเมื่อมีความดีเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราทุกคู่ทุกคนก็จะได้มาซึ่งความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะดีขึ้นและดีได้อาศัยใจที่มีความละเอียดและรอบคอบอาศัยใจที่มีความละเอียดและรอบคอบจึงชอบด้วยบุญด้วยกุศลจึงชอบด้วยเหตุผลเพียงพอจากความเข้าใจจากความจริงใจและบริสุทธิ์ใจจึงชอบต่อการบุญการกุศลของสิ่งเหล่านี้อาศัยผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงต้องน้อมจิตน้อมใจให้เกิดความละเอียดในการกระทำคำพูดและความรู้สึกต้องรับผิดชอบรู้ค่าคำว่าบุญคุณอย่างละเอียดและลึกซึ้งงานของใจเราก็จะเป็นไปในลักษณะสะดวกสบายฟังไปคิดตามไปฟังไปวิจารณาไปความแม่นยำของเหตุของผลก็จะเกิดอยู่กับใจของพวกเราอาศัยธาตุใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วเราก็จะดูง่ายสบายสะดวกทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางได้ง่ายได้สะดวกสบายขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชุมชนบุคคลความละเอียดนั้นต้องให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของนั่งกำหนดภาวนาไปฟังไปคิดตามไปบางทีก็หยุดบางทีก็ฟังบางทีก็หยุดบางทีก็ฟังแล้วแยกแยะไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องความต่างกันด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับเมื่อก่อนจะทำให้เราเบากายเบาใจจะทำให้เราซาบซึ้งแก่ใจเจ้าของในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีของหมู่เราข้อวัดปฏิบัติของหมู่เราก็จะละเอียดและรอบคอบเตือนกันสอนกันแนะกันชี้กันเป็นทางเดียวที่ทำให้เรานั้นเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นด้วยความรักด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีจงสร้างบุญคุณให้ปรากฏในใจของตนเองแล้วจะมีคำว่าให้อภัยในทุกเรื่องทุกอย่างส่วนลึกของใจก็จะวางไว้ในฐานะที่รู้แล้วเข้าใจแล้วปัญญาก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ฟังไปหยุดไปหยุดไปฟังไปปัญญามันก็ค่อยละเอียดขึ้นเมื่อยก็ลงไปเดินรอบศาลาหน้าศาลาสุดไม่ไหวก็ลงไปนอนพักที่ใต้ศาลาอุบาสิกาอุบาสกก็ที่ศาลาจากซึ่งก็จะมีการฟังธรรมะกันไปจนถึงโน่นแหละ5 ทุ่มแล้วค่อยจะหยุดเสียงนี้โดยคุณบุญเกิดโทสกุลคุณทศวรรษคุณสุรชัยคุณวิชิตและคุณอนงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเสียสละยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จะทำหน้าที่นำเทปธรรมะที่หลวงพ่อได้บรรยายเมื่อเช้าและเมื่อเช้าวานเย็นวานช่วงอาทิตย์นี้คือไม่สบายมาเปิดให้ฟังไปเรื่อยๆจนถึง5 ทุ่มยืนฟังนั่งฟังเดินฟังนอนฟังพอชั้นล่างจะมีเสียงคือใต้ศาลามีเสียงเปิดไปด้วยตอนนี้ก็คงต้องขออนุญาตแล้วคงต้องขออภัยว่า ก็คงจะต้องรักษาตัวสักนิดหนึ่งเพื่อจะใช้งานได้นานเพราะว่าหมอเองก็อยากให้พักให้ได้มากที่สุดถ้าไม่งั้นมันจะต้องฟอกเลือดหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไตคงจะต้องขออนุญาตใช้เวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะหายมันสร้างตัวของมันเองให้หายได้ถ้าพูดจะใช้งานนี่มันก็ไม่ได้นิ่งนั่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอดังที่แจ้งแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดให้อยู่ในคนไข้พระบรมราชานุเคราะห์ให้ไปนอนมา2อาทิตย์แต่ไม่ได้ไปต่อรองกับหมอว่าเขานอนที่วัดจะรักษาเนื้อรักษาตัวที่วัดพรุ่งนี้จะไปตรวจ 8:30 หมอนัดไว้นั่นก็ขอพักถ้าดูว่าไหวจะลุกขึ้นมา 2:00-4:00 ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะเทปนี้จะเปิดไปถึง5 ทุ่มแล้วก็จะไปต่อจาก5 ทุ่มไปคือ1:30ไปถึง4:00เจ้าหน้าที่ก็จะนำเทปธรรมะที่บรรยายช่วงอาทิตย์ที่ไม่สบายเช้าเย็นทุกวันวันละชั่วโมงมาเปิดให้ฟังตอนนั้นก็นำธรรมะครูบาอาจารย์สลับกันไปตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นขออนุญาตแล้วก็ขออภัยไปแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจตามกำลังข้อปฏิบัติของตนที่มีอยู่ตั้งแต่บวชมานี้ยังไม่เคยได้จำวัดเกินกว่าช่วงนี้จำวัดอย่างมากก็2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเพิ่งมีเที่ยวนี้เลยจำวัดนานคือได้พักอยู่เฉยๆถึงจะไม่หลับก็พักเฉยๆนะท่านก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งกันตั้งอกตั้งใจถือปฏิบัติกันมีธรรมะถึงกล่อมใจไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่เราก็คงทำหน้าที่ตามปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอถามว่าพักหรือเปล่าบอกไม่พักเขาคงจะเสียต้องพักให้หมอนิดนึงคุณหมอวิสิทธ์เป็นหมอหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยหมอไตต่างชาติยอมรับเป็นหมอหลวงในหลวงท่านเมตตาให้เป็นพิเศษมันก็ต้องรักษานิดหนึ่ง
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3:00 น.ถึง5:00 น.ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
18: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิ

ั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปิงคียะมานวกะปัญหาปัญหาของปิงคียะมานพอันเป็นที่ครบ16ปิงคียมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดามีความว่าข้าพระเจ้าเป็นคนแก่แล้วไม่มีกำลังมีผิวพรรณสิ้นไปแล้วตาก็มองไม่กระจ่างหูก็ฟังไม่สะดวกขอให้ข้าพระเจ้าอย่าเป็นผู้หลงฉิบหายเสียในระหว่างขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมะ

เป็นธรรมดาพื้นๆซึ่งปรารภความแก่ของตนเองซึ่งเกี่ยวแก่รูปกายอันนี้เหมือนอย่างทุกๆคนเมื่อแก่ลงรูปกายอันนี้ก็ทรุดโทรมที่เรียกว่าชราเพราะคำว่าชรานั่นก็แปลว่าสุดโทรมเก่าไม่มีกำลังวังชาเหมือนอย่างเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวพรรณที่เคยสดชื่นก็สูบซีดเศร้าหมองไปเพราะความแก่ตาหูที่เคยดีก็กลับเสื่อมโทรมมองอะไรไม่เห็นชัดฟังอะไรก็ไม่สะดวกก็ปรารภสังขารของตนเองว่าเมื่อแก่ลงก็เป็นเช่นนี้แต่ถึงดังนั้นก็ยังปรารถนาที่จะไม่ให้เป็นผู้หลงจิบหายเสียในระหว่างคือไม่ให้หลงแก่จนถึงไม่ให้หลงตายจึงได้กราบทูลพระบรมศาสดาขอให้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสียก็เพราะว่าเมื่อรูปกายอันนี้ต้องแก่ชราลงไปก็ต้องเป็นเช่นดังที่ได้กราบทูลนั้นก็ดังที่ทุกๆคนผู้แก่ชราก็ต้องประสบอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาชราหรือไม่ปรารถนารูปกายที่ชรา

0: ับทั้งไม่ปรารถนาความเกิดเรื่องเรียกว่าชาติก็เพราะได้ตระหนักอยู่ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดก็จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อมีอายุยืนก็ต้องพบชราคือความแก่ไปโดยลำดับยิ่งอายุยืนมากก็ต้องพบความแก่มากต้องอยู่กับรูปกายที่เป็นความแก่มากและนานเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาชราคือความแก่กับทั้งไม่ปรารถนาชาติคือความเกิดเพราะเมื่อเกิดก็จะต้องแก่เหมือนดังที่ได้กราบทูลนั้นจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะอันจะเป็นเครื่องละความเกิดและความแก่เสียได้ดังนี้ก็เป็นคำกราบทูลถามที่ฟังเข้าใจไม่ยากและก็ได้กราบทูลถามตรงต่อข้อที่ต้องการจะละเพราะว่าร่างกายอันนี้เมื่อแก่ชราลงแล้วก็มีความเสื่อมโทรมต่างๆดังกล่าวไม่เป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้จึงต้องการที่จะละเสียทำไมจึงจะละชราเสียได้และก็มารู้ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นต้นเดิมจึงจะต้องแก่ตามชาติคือความเกิดจึงต้องการที่จะละชาติคือความเกิดเสียด้วยแต่ว่าในการที่ไม่ชอบความแก่ตลอดจนถึงความเกิดที่จะทำให้ต้องแก่นั้นก็ไม่แสดงชัดเจนว่าความรัก ใคร่ปรารถนาพอใจอยู่ในรูปกายที่ต้องแก่นั้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อพิจารณาดูจิตใจของสามัญชนทั่วไปนั้นย่อมมีความรักใคร่ปรารถนาพอใจอยู่ในรูปกายอันนี้คือมีตัณหาความอยากความรักใคร่ความเพลิดเพลินความพอใจอุปาทานความยึดถืออยู่ในรูปกายอันนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของชีวิตรูปกายอันนี้จะเก่าแก่ไปตาจะมัวหูจะหนักเป็นต้นกำลังเรียวแรงวังชาก็ถอยลงไปผิวพรรณที่เคยผ่องใสงดงามก็หมดไปแต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีความติดความยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ปล่อยยังยึดเอาไว้ไม่ปล่อยและก็ยังคงกลัวความตายไม่ต้องการที่จะตายยังกลัวตายอยู่ด้วยกันแม้จะรู้สึกว่าชีวิตใกล้ความตายเข้าไปแล้วก็ยังกลัวตายไม่ต้องการที่จะนึกถึงความตายสักเท่าไหร่ยังขนขวายที่จะไม่ตายและนอกจากนี้ยังขนขวายที่จะต่อสู้กับความแก่ด้วยประการต่างๆเรียกว่าเป็นนักสู้ต่อความแก่แก้ไขความแก่ต่างๆเพื่อจะให้ดูไม่แก่กันอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะสู้ความแก่เรื่อยไปจนสู้ไม่ไหวเพราะความแก่ต้องมีเป็นธรรมดาแต่แม้เช่นนั้นก็ยังติดยังยึดยังไม่ปล่อยรูปกายอันนี้ยังมีความยึดถืออยู่ว่าตัวเราของเรา จิตของสามัญชนย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้ไม่ชอบความแก่จริงแต่ว่ายังติดยังชอบยังรักยังยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ปล่อยย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้และแม้ปิงคิยะมานพซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามเองก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันกับคนทั้งหลายคนทั้งหลายในสมัยไหนๆก็เป็นอย่างเดียวกันปิงคิยะมานพเป็นอย่างไรทุกๆคนในครั้งนั้นตลอดมาจนถึงทุกๆคนในครั้งนี้บัดนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันก็ไม่ชอบความแก่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังชอบยังรักยังติดยังยึดอยู่ในรูปกายที่แก่อันนี้เมื่อยังอายุน้อยๆรูปกายอันนี้ยังอยู่ในวัยอันสดชื่นมีความติดความรักความยึดอยู่ฉันใดเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นแก่เข้าแก่เข้าอายุ40 50 60 70 80 90อะไรเป็นต้นก็คงยังมีความติดความยึดอยู่คล้ายคลึงกันไม่ชอบความแก่แต่ว่าก็ยังชอบยังยึดอยู่กับรูปกายอันนี้ที่แก่นั้นยังไม่ต้องการที่จะละเพราะก็เข้าใจกันว่า
1: อะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: CPR ผนึกกำลังสอบตและอาชีวะพดุงประชาชนยะลาลงพื้นที่หนุนทุน CPR เยาวชนใต้สร้างอาชีพสู่อนาคตณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชาชนยะลาบริษัท CPR จำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชาชนยะลาจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการทุน CPR เยาวชนใต้ภายใต้แนวคิด CPR สร้างฝันปันโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพสู่อนาคตโดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัท CPR จำกัดมหาชนลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้ขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาอย่างใกล้ชิดบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจโดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลากล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท CPR สอบต.ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมงานกิจกรรมภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์สรุปความสำเร็จและความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ CPR เยาวชนใต้พร้อมการแสดงความสามารถจากนักเรียนและนักศึกษาสำหรับการจัดสรรทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาซึ่งทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2565ถึง2569รวมระยะเวลากว่า6ปี
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่เรารำลึกถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยภาษาประจำชาติที่เราใช้กันด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งอาจจะเผลอไผลใช้ผิดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการรักษาและการใช้ภาษาไทยเรียกได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยค่ะ
1: เราทราบดีว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จพระราชสมภพที่ต่างประเทศทรงเจริญวัยที่ต่างประเทศแล้วก็ทรงศึกษาที่ต่างประเทศแต่ว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็เสด็จกลับมาอยู่เมืองไทยท่านก็ทรงสนพระทัยภาษาไทยเป็นอย่างมากท่านรับสั่งว่าไทยเรามีเอกราชมีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือซึ่งคิดค้นขึ้นเองทรงย้ำถึงหนึ่งไทยเรามีภาษาของเราภาษาในโลกนี้ประมาณมีอยู่ประมาณ 3,000 นะแต่ว่าชาติที่มีอักษรของตัวเองมีอยู่ประมาณ100กว่าเราเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนนั้นเรามีโชคดีที่เรามีภาษาเป็นของเราเองอันนี้นะท่านย้ำตรงนี้สำหรับคนทั่วไปที่บอกว่าจะใช้ภาษาได้ดีอย่างไรนั้นก็คงจะต้องสรุปว่าอย่างนี้หนึ่งอ่านให้มากและอ่านหนังสือดีๆพระราชนิพนธ์ที่ทั้งทรงแต่งเองและทรงแปลมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่สองฟังให้มากฟังคนที่พูดเก่งๆแล้วก็ฟังแล้วก็จับใจความอะไรต่างๆอย่างที่สามก็คือหัดพูดในชีวิตประจำวันนี้พยายามพูดให้ถูกต้องแล้วถ้าเราจะเขียนเราก็ต้องหัดเขียนให้ถูกต้องอย่างที่รับสั่งไว้ว่าการใช้ภาษาต้องให้ถูกต้องทั้งในวิธีเขียนวิธีอ่านและการนำไปใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้อง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวไทยรักและห่วงแหนภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยสื่อสารให้ถูกต้องนะคะอ่านเขียนถูกพูดชัดและวันพรุ่งนี้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะมารู้รักภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ

0: แชร์หมดเลยฟ้าเป๊ะแชร์หมดเลยโอ้โหเลิกข้าหมดแล้วฟันว่าเป๊ะ
1: ในฝันเสือกเปียกอีก

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีสั่งเดินหน้ายกเลิกเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างชาติบนเกาะพะงันหลังพบต่างด้าวถือหุ้นเกินเกณฑ์112รายเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้ากวาดล้างและตรวจสอบการถือครองที่ดินของนิติบุคคลในพื้นที่เกาะพะงันอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังมีการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีนิติบุคคลถือครองที่ดินในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,832 รายโดยตรวจเจอนิติบุคคลที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสูงถึง112รายแบ่งเป็นนิติบุคคลทั่วไปร้อยละ 93.9 นิติบุคคลที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 5.7 จำนวน112รายและรายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งจำหน่ายแล้วร้อยละ 0.4 สำหรับนิติบุคคลที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์จำนวน112รายแบ่งเป็นกรณีที่ตรวจพบ104รายและกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว8รายโดยมีการถือครองที่ดินรวม124แปลงเนื้อที่รวม86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาคิดเป็นประมาณ 86.86 ไร่ส่วนผลการดำเนินการพบว่าอยู่ระหว่างพิจารณาสั่งจำหน่ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน28รายอยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินส่วนแยกเกาะพังงานตรวจสอบเพื่อเสนอจำหน่ายจำนวน76รายและผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งจำหน่ายไปแล้วจำนวน8รายรวม9แปลงทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและติดตามกรณีที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและคุ้มครองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนเหตุเพราะรองเท้าแตะ
15: ไปพ่อวันนี้หนูจะเป็นคนขับรถให้พ่อเองพ่ออยากจะไปเที่ยวที่ไหนบอกลูกคนนี้ได้เลยจ้า
14: ไปสิงั้นไปกินข้าวที่ห้างกัน
15: ได้เลยไปลอด
14: เดี๋ยวและทำไมใส่รองเท้าแตะล่ะดูสิขับรถแล้วมาใส่รองเท้าแตะได้ยังไงกันน่ะพ่อเคยได้ยินว่ามันผิดกฎหมายด้วยนะลูก
15: จริงป่ะนี่พ
14: ่
15: อโหกะจะวันชิวๆใส่แตะบ้างงั้นหนูไปเปลี่ยนก่อนนะพ่อ
16: เดี๋ยวก่อนค่ะฟังทางนี้สักครู่ก่อนการใส่รองเท้าแตะขับรถผิดกฎหมายก็จริงแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับเฉพาะผู้ขับรถบรรทุกและผู้ขับรถรับจ้างเช่นรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะและรถนำเที่ยวหากฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทกรณีรถยนต์ส่วนตัวถือว่าไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ควรสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อดีกว่าไหมคะ
15: เข้าใจแล้วค่ะพ่องั้นหนูไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบดีกว่าจะได้ปลอดภัยทั้งหนูแล้วก็พ่อด้วย
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัด20ปีและร่างแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนณโรงแรมปาร์คอินทาวน์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปัตตานี20ปีพุทธศักราช2566ถึง2585ฉบับทบทวนพุทธศักราช2571และร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศธรรัตนประพันธ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างเป้าหมายและร่างแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนสามารถนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงจุดตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยที่ผ่านมาสำนักงานจังหวัดปัตตานีได้ร่วมมือกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินกระบวนการทบทวนและจัดทำร่างแผนดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ผ่านการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายสำคัญและการวิเคราะห์ศักยภาพรวมถึงประเด็นปัญหาในพื้นที่ซึ่งข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมในวันนี้จะถูกนำไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รัก
9: ษาจอนเย็นเตาโฟเย็นเตาโฟ
10: บะหมี่เกี๊ยวเย็นเตาโฟมาแล้วค่ะบะหมี่เกี๊ยวเย็นเตาโฟมาแล้วค่ะ
11: เร็วก้อยไปเอาชามมาสิ
12: ไม่ต้องเอาชามของเราด้วยล่ะ
11: มันสะอาดและปลอดภัยดีชามของพ่อค้าบางทีเขาล้างไม่สะอาด
12: ก้อยจะเอาเย็นตาโฟพี่เก่งล่ะจะเอาอะไร
11: พี่ก็ชอบเย็นตาโฟเหมือนกัน
12: เอ๊ะเย็นตาโฟกับเย็นเตาโฟเหมือนกันหรือคนละอย่างนะ
11: ก็เหมือนกันนั่นแหละจะเป็นตาโฟหรือเตาโฟพ่อค้าก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนกันจะเรียกอะไรก็ได
13: ้เย็นตาโฟหรือเย็นเตาโฟเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งน้ำซุปมีสีแดงของเต้าหู้ยี้หรือซอสมะเขือเทศ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ